0: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
3: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกล.แล้วกกล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่การเรื่องที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกล.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างร่วมกับกระทรวงต่างๆระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
2: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการได้รับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
4: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าหนักทอนหรือตำหนิหน่วยงานหรอกครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
2: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืน ย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอสและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสรวมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพ่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
1: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤษสุปกรณ์ชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤษมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงปราณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันดับพา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงปริศลาสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม 21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม 13-21 และ16-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลัสยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย 21-19 21-16 มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเชียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกันติดสำเร็จรวงอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

0: 1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
1: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นเพิ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาวฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: าอยู่หัวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
5: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
4: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
5: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุพจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
4: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
5: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในระดับโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เราเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ย ทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
4: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
5: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
4: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
5: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
4: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
5: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
4: ึ่
5: งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
4: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
5: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่ กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทเป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดคละอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านรองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
5: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณนันพันธ์ขอบคุณมากนะครับ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
8: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
7: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
8: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหาร จัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
7: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
9: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขปุณพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที่
11: ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอะไรนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่าลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
10: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
11: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆ10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีทั้งของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้งั้นเวลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยงั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรแอนบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
10: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
12: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
13: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
12: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
9: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าอือเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสถานแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
15: ก็เริ่มต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณประมาณ 5,000 ล้านนะครับยุทธโอลิมปิกก็เบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยุทธโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
16: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับพร้อมที่จะต้องไปลงทุนทางนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปละคุ้มสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้จะเป็นตัวดิบอย่างจริงต้องทำพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กตรงดีกว่า
14: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากัน ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าเช้าวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% เนี่ยวันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงทาร์เก็ตใช่ค่ะนะครับ
3: อันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับตั้งโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีก มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับดังนั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ ครั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
2: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
5: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาด

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามไม่ให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวแต่รับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่เป็นการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิด AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน Soft Skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ Critical Thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI หรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามมาจูงไม่เป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปที่เด็กวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอ่ะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนเพิ่มกับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อ่ะมันจะมีภาพมันเหมือนจริงได้เลยนะดีเฟกต์วิดีโอเนี่ยพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไปเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิจกรรมอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิจกรรมนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
3: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

0: ามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

ครับมาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีลายลักษณ์อักษรกู้ให้กู้และกู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกลับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นคดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพูดให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent เขามีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คลื่นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%แต่ปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรนี่เลยครับมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไป คราะห์พรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาชโยรายงาน
4: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
12: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห้วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.co.th

0: โลก
1: ทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับก่อนอื่นก็ไปดูในเรื่องพระราชพิธีตรวจประดังทันแรงลาขวัญ นะครับพุทธศักราช2569นะครับเวลา 8:35 นาฬิกาวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีและคณะทูตอนุทูตรับเสด็จนะครับแล้วก็ร่วมพระราชพิธีในขณะเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณวิณโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนายาตรวจขบวนนะครับพร้อมด้วย KP ผู้หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์นะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระจูงพระโคเทียมแยกพระโคแรกนาพระโคพอพระโคเพียงพระยาแรกนาก็เจอพระโคและคำไถนะครับแล้วเจ้าไถดะไปโดยเป็นวงรีนะครับ3รอบนะครับโดยขวาง3รอบพร้อมทั้งหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวนพันธุ์ข้าวเหนียวรวม7สายพันธุ์นะครับโหหลวงลั่นคล้องชัยแล้วก็ถ่ายตบอีก3รอบนะครับในการนี้ผลการเสี่ยงการหยิบผ้านุ่งแต่งกายนะครับพญาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนะครับนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียหายพระได้ทั้งมีการเสี่ยงพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าปลาหารรักษาอาหารจะอุดมสมบูรณ์กินน้ำนะครับกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะครับพร้อมด้วยธัญญาหารปลาหารรักษาอาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์กินเหล้าพยากรณ์ว่าคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอ้โหรถราก็เป็นพอสมควรนะครับดังนั้นที่ราคาน้ำมันก็สูงอยู่ขนาดนี้นะครับการเดินทงเดินทางเนี่ยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังเรียกว่ารถราก็ยังติดเป็นพอสมควรนะครับมาติดตามข่าวเด่นสำคัญนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมาจากเรือนจำคลองเปรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับบ้านดันสองล่าได้รับการพักโทษบอกว่าจำศีล8เดือนบางคนก็ชุบวิภาควิจารณ์ชยาไม่ได้พูดเองนะครับคนบอกว่าจำศีลหรือไปจำคุกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าออกมาเนี่ยจำศีล8เดือนนะครับทางครอบครัวก็ไปรับกอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมท่านสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมก็มีการเตรียมคำรบธงชาตินะครับสื่อมวลชนก็ถามว่าดีใจไหมที่ได้รับกลับบ้านนะครับสุขภาพก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีเบิดเงื่อนไขว่าระหว่างการพ้นโทษเนี่ยฝ่าฝืนกับคุกทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครับต้องรายงานตัวทุกๆ6เดือนก่อนพ้นโทษเนี่ยนะครับก็วันที่9กันยา69ติดกำไร EM นะครับมีเงื่อนไขทั้งหมด10ข้ออาทิห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะครับห้ามออกนอกเขตพื้นที่ต้องขออนุญาตห้ามคบหาสมาคมกับคนไม่ดีอะไรต่างๆห้ามเสพยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตัดผมสั้นเกรียนเลยนะครับก็ยิ้มแย้มนะครับกลับไปบ้านถ่ายรูปคู่กับสามีภรรยาแล้วก็ลูกๆหลานๆนะครับก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยยังต้องมีการลุ้นระทึกอีกมากเพราะยังมีคดีชั้น14และมาตรา112ถูกมัดเสี่ยงกลับเข้าคุกอีกก็ได้เพราะมีคดีในเรื่องของคุณอุ้งอิงอดีตนายกและยังไม่ดำเนินคดีกับโอ้ยฟังแล้วนี่ก็ปวดหัวอย่างมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียกว่าจดจำกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายค้านนะครับประธาน ฝ่ายค้านเนี่ยคุณนัทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเนี่ยยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งเงินกู้ 200,000 ล้านเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนยันเขียนคำร้องอย่างรอบคอบแล้วด้านคุณโสภณ ชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะครับส่งคำร้องก่อน14พฤษภาคมหรือไม่บอกเพียงว่าจะยื่นให้เร็วที่สุดคุณเท้งหรือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันตะบุญสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับพร้อมด้วยคุณกรจารติกวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อคุณโสภณ ชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นต่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาพระราชทานพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยใช้สิทธิ์ตามมาตรารัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเงินกู้เนี่ยนะครับ400ล้านบาทว่ามีความถูกต้องขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอบไส้เงินกู้200,000ล้านในส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานทั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่กลับมาอยู่ในพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ย400,000ล้านโดยนำเงินมาเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเนื้อทำร้องฝ่ายค้านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทางออกให้ศาลพิจารณาในทุกส่วนเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าหากศาลวินิจฉัยว่าเห็นว่าปรับโครงสร้างพลังงานสามารถทำได้ตามได้พระราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือบางส่วนเนี่ยมาตรการเยียวยาเนี่ยนะครับต้องอยู่ในส่วนของพรบ.กู้เงินเพราะสามารถอยู่ในส่วนของสัมปทานได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นห่วงไม่ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องพรบ.ดังกล่าวจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณเท้งก็กล่าวว่าพรบ.ดังกล่าวในประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วแต่ในคำร้องเนี่ยนะครับก็บลาบลาบลาบลาบลาว่ากันไปเนี่ยครับก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการประชุมรัฐสภา15พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเพื่อพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่ครม.ยืนยันรับรองมา31ฉบับนั้นในการประชุมวิปฝ่ายค้านได้พิจารณาจัดสรรให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับอภิปรายได้ให้ใช้เวลา9ชั่วโมงโดยกรอบการพิจารณาจะให้พูดได้ทั้งในส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายที่รัฐบาลรับรองมาก็ว่าถึงกฎหมายที่ฝ่ายค้านเนี่ยสงสัยว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่ให้มีการยื่นรับรองซึ่งสมควรที่จะอภิปรายได้บ้างและเดือนมิถุนายนจะมีการประชุมของสมาชิกของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าจะวาระขัดข้อตกลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องว่าตรวจสอบกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ในการทำในครั้งนี้ผมเพิ่งสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักภาวิวัฒน์เนี่ยนะครับถึงเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยว่าเมื่อออกมาจากเรือนจำพิเศษขออภัยครับเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจะวางมือทางการเมืองไหมผมคิดว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคงจะไม่วางมือทางการเมืองหรอกแต่คงจะเป็นผู้จดจำเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าตั้งสติอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเมนโทรหรือเป็นผู้นำทางความคิดเนี่ยของพรรคเพื่อไทยสักระยะหนึ่งเลยนะครับบอกว่าไปจำศีลจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไม่เบื้องต้นว่าไม่ได้ไปจำศีลหรอกนะครับอันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะฮะบอกว่าไปจำศีลแต่บางคนบอกว่าไปจำคุกมาระยะยาวเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนโครงสร้างการเมืองไทยไหมซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนนิยมก็ตกลงมาการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันการ เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยแม้ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวพรรคประชาชนเนี่ยก็กินเรียบไปหมดเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งที่ทักษิณเนี่ยก็ดีแล้วครับที่ไปจำคุกอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้คะแนนของศาลมากทีเดียวเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็คุณทักษิณเนี่ยนะครับบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีทุกคนในครอบครัวนะครับคุณทักษิณติดกับEMทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการพิจารณาการพักโทษครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่29เมษายน2569ในการปล่อยตัวพักโทษนักโทษชายเด็ดขาดนะครับนับเรื่องแถวเฉิดพฤษภาคม2569ซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักโทษในวันที่9กันยายนโดยพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำที่ปล่อยพักโทษดำเนินคดีติดอุปกรณ์ EM ในทันทีหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปต้องไปรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็ชีวิตก็คงจะลำบากพอสมควรนะครับก็คงต้องติดตามกันนะนะครับว่ามีเงื่อนไขทั้งหมด10ข้อด้วยกันคงต้องติดตามกันว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับคุณทักษิณก็คงจะตั้งสติอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะพักผ่อนอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับอายุก็76-77แล้วนะครับผมต้องติดตามวันต่อไปครับติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างเนี่ยนะครับในเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอิหร่านเนี่ยนะครับตอบรับข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปฏิเสธเงื่อนไขอย่างหัวเสียอิหร่านตอบรับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของรัฐบาลวอชิงตันดีซีแต่โดนัลด์ทรัมป์พิจารณาแล้วตอบกลับอย่างหัวเสียทันทีว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่เพิ่มความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งหลังการเจรจายืดเยื้อหลายสัปดาห์เนี่ยนะครับซึ่งมีการกล่าวเมื่อวันจันทร์11พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าคำตอบที่รอคอยมานานจนรัฐบาลเตหะรานมาถึงแล้วเมื่ออิหร่านตอบว่ารับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของรัฐบาลที่กรุงวอชิงตันนะครับผ่านไปมีการผ่านประเทศปากีสถานนะครับซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่พวกเขาเตือนว่าไม่ลังเลที่จะตอบโต้การโจมตีใดๆของสหรัฐและจะไม่อนุญาตให้เรือรบต่างชาติเข้ามาในช่องแคบฮอร์มุซอีกในโดยทางรัฐบาลของเตหะรานเนี่ยยังคงยืนการในท่าทีที่ท้าทายต่อสาธารณรัฐนะครับแม้การดำเนินการทางการทูตเด่นอยู่เบื้องหลังก็ตามเราจะไม่มีวันยอมจำนนต่อสหรัฐอเมริกาและหากมีการพูดถึงการเจรจาหรือการพูดคุยก็ไม่ได้มีความหมายแต่เราจะยอมแพ้หรือถอยทัพเนี่ยประธานาธิบดีมาซูสปีเซสเกนนะครับของอิหร่านกล่าวสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐการตอบสนองของรัฐบาลเตหะรานเนี่ยต่อแผนของสหรัฐนั้นเนี่ยมุ่งเน้นไปถึงการยุติสงครามโดยเฉพาะในที่กรุงเลบานอนซึ่งอิสราเอลยังคงต่อสู้กับฮิซบอลเลาะห์เนี่ยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยการขนส่งนะครับข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบุรายละเอียดเล็กน้อยโดยมีรายงานข้อเสนอดังกล่าวเน้นไปที่การขยายพื้นที่เจรจาในอ่าวเปอร์เซียนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอโต้กลับของรัฐบาลเตหะรานแต่ให้ในโพสต์ข้อความสั้นๆนะครับในบอกว่าผมเพิ่งอ่านคำตอบจากตัวแทนของอิหร่านผมไม่ชอบเลยยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลเนี่ยซึ่งกองกำลังของเขาได้รับสงได้ของเขาได้เริ่มสงครามอิหร่านร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับยืนยันความขัดแย้งยังไม่จบสิ้นจนกว่ายูเรเนียมเสริมสอดสนสภาพของอิหร่านจะถูกนำออกไปนะครับซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยกล่าวเมื่อที่ผ่านมาบอกว่าอิหร่านนั้นต้องการกำจัดยูเรเนียมเสริมสอดสนธนาที่สะสมไว้ก่อนมันยังไม่จบเพราะยังมีวัตถุนิวเคลียร์อย่างยูเรเนียมนะครับเสริมสอดสนธนาที่ต้องนำออกจากอิหร่านเช่นเดียวกับโรงงานส่งเสริมสมรรถนะที่ต้องรื้อถอนนะครับอันนี้ก็สงครามก็ยังยืดเยื้อต่อไปสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมคงไม่เกิดนะครับแต่จะเป็นสงคร ครับเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับจีนก็ถือว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็เรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปการยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปยืนประเทศจีนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนะครับเป็นการเยือนคาดว่าการปรึกษาหารือจะร่วมถึงประเด็นสงครามอิหร่านและการต่ออายุข้อตกลงสงครามการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันว่ารัฐบาลจีนประกาศกำหนดการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกเนี่ยในเกือบ10ปีของประธานาธิบดีสหรัฐนับตั้งแต่ปี2017นะครับแม้แต่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำเนียบขาวมีการระบุว่าการประชุมสุดยอดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15ที่พฤษภาคมที่ผ่านมาเพียง2วันเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวเคยระบุว่ารัฐบาลของสีจิ้นผิงเนี่ยมีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับการกำหนดเยือนในครั้งนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ปูตินเนี่ยนะครับก็จะไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเพราะว่าหัวกระไดประเทศจีนหัวกระไดไม่แห้งเลยเพราะปูตินเนี่ยเตรียมเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันไม่กี่วันหลังที่โดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศจีนเนี่ยคาดมอสโกเนี่ยจับตาประชุมมือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับมีกำหนดเยือนกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมเช่นเดียวกันตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมันเป็นเรื่องเกมของบาลานซ์พาวเวอร์เรื่องใกล้ๆกันเลยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์กับเนี่ยนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็เดินทางไปเยือนจีนทันทีถ้าหากเป็นการเรียกว่าถ่วงดุลทางอำนาจก็ถือว่าในครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันครั้งแรกจะถูกรัฐบาลของมอสโกเนี่ยจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการสนับสนุนจากจีนทวีความสำคัญต่อรัสเซียมากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์กับสีเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้นะครับกระตุ้นในทางการเมืองกับทางกระตุ้นให้ทางการของรัสเซียเนี่ยต้องรีบเคลื่อนไหวเพื่อตอกย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างมอสโกกับกรุงปักกิ่งกับทางจีนนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยนะครับจะ

0: นะครับต่อจากนั้นไปอันนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเขมรบิดเบือนนะครับโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไทยยังไม่ได้ตอบตกลงเข้ากระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าในกรณีของข่าวกัมพูชาเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมระบุว่าฝ่ายไทยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประกอบประนอมภาคบังคับเนี่ยนะครับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลในกรณีอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโดยกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการตอบตกลงหรือการเห็นชอบเลยนะครับไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยการใช้โอกาสนี้ในพบปะหารือร่วมกันและใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่นะครับส่วนประเด็นเรื่องการเปิดด่านเนี่ยขอเน้นย้ำว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใช้กลไกและอยู่ระหว่างการเจรจาต่อกันอย่างเต็มที่โดยด่วนสรุปว่าถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่ากัมพูชาเนี่ยก็ง้อประเทศไทยอย่างมากมายทีเดียวว่าต้องการให้มีการสำรวจกันอย่างเรียกว่ามีการสำรวจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เรียกว่ามีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับและคนกัมพูชาทำงานในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าให้กลับไปประเทศกัมพูชาไหมบอกว่าไม่ยอมกลับอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสื่อนอกมองเศรษฐกิจไทยบอกว่าเข้าภาวะเงินฝืดภาวะเงินฝืดเรื้อรังแก้ไขปัญหาแบบขอไปทีเสี่ยงตามหลังชาติอื่นต่อไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเคยเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สุดของเอเชียเมื่อกว่า1ชั่วอายุคนที่แล้วปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆถ้ายังโถมแออัดเข้ามาอย่างผิดจังหวะและยิ่งแย่ลงไปทุกทีเนี่ยนะครับก็ถามว่าความตึงเครียดทางธุรกิจทั่วโลกที่เกิดจากสงครามอิหร่านผู้กำหนดนโยบายซึ่งกำลังเผชิญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอย่างผิดหวังความท้าทายด้านประชากรศาสตร์อย่างมหาศาลแต่หากล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับซึ่งประชากรของเราเนี่ยมีผู้สูงวัยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ยอมมีบุตรหลานนะครับผมเองมีลูกชาย3คนเนี่ยไม่ยังไม่มีหลานสักคนนึงเนี่ยนะครับตั้งใจว่าอีกสัก4-5ปีเนี่ยก็จะเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนดีกว่าเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ยอมที่จะมีบุตรหลานนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งในเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวอากาศเย็นบ้างไม่น่าอากาศไม่น่าไม่นอนเนี่ยนะครับก็ถามว่าประชากรโลกวันนี้มีประมาณเกือบจะ 8,000 กว่าล้านคนในอนาคตอาจจะมีประมาณลดเหลือประมาณ 5,000 หรือ 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้งานแรงงานผู้สูงวัยนะครับมาขับรถแท็กซี่บ้างทำความสะอาดบ้านบ้างก็ใช้คนผู้เฒ่าผู้แก่ให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต่อใช้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยให้มาเป็นพนักงานทำความสะอาดบ้างทำกระสุนภาคการเกษตรบ้างนะครับแล้วก็มาทำงานพนักงานโรงแรมด้านขยงขยะเก็บขยะทำความสะอาดโรงแรมเนี่ยนะครับก็ใช้ผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ชัยยายิ้มวิไลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยาหญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมปุริศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้ครับมีทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับบางทีอาจจะมีเพลงเก่าคลาสสิกย้อนยุคครับมาให้ทุกท่านนั้นได้หายคิดถึงกันบ้างครับแล้วก็มีเพลงแปลกๆใหม่ๆอย่างที่ผมว่านะครับเป็นเพลงอินดี้อะไรต่างๆเข้ามาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงไปพร้อมกันในรายการครับแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนก็น่าจะประสบอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากจากทางโรงพยาบาลศิริราชครับได้บอกไว้ครับว่าปวดหลังแบบไหนอันตรายครับนี่จั่วหัวมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าหลายท่านนั้น 50% ของท่านผู้ฟังเนี่ยเกินนะฮะเกิน50แน่นอนต้องประสบกับเรื่องนี้แน่นอนครับว่าปวดหลังทำงานทั้งวันปวดหลังใช่ไหมครับบางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานก็จริงครับหรือว่าแค่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ก็ปวดหลังนั่นผมเป็นมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงหลังล่างนะครับโอ้โหปวดเพราะออกกำลังนี่แหละถ้าถามว่าปวดหลังแบบไหนอันตรายนี่ครับปวดจั่วหัวมาแบบนี้นี่ต้องไปคิดแล้วครับว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนะเรามาดูที่สาเหตุกันเลยครับซึ่งเจ้าสาเหตุของอาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะบาดเจ็บจากการใช้งานเล่นกีฬาหรือว่าใช้งานในท่าทางที่ผิดสุขลักษณะครับความเสื่อมเนื่องจากวัยและอุบัติเหตุการติดเชื้อหรือว่ามะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังครับทั้งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับโครงสร้างของกระดูกสันหลังได้หลายส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นครับนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุนอกจากกระดูกสันหลังที่ทำให้มีอาการปวดหลังได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องตับในช่วงที่เป็นตับอ่อนนะครับอักเสบหรือว่าเป็นกรวยไตอักเสบอะไรพวกนี้ก็เป็นได้ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้อาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการปวดหลังนั้นเกิดก็คือการใช้งานในท่าทางและก็ปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับความแข็งแรงของโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังครับทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื่องเรื้อรังครับนอกจากนี้ความเสื่อมของปัจจัยข้อต่อของวัยของทุกท่านเองครับก็การมีโครงสร้างที่ผิดรูปทั้งหลังค่อมและก็คดครับก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังแบบเรื้อรังได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันครับว่าอาการปวดหลังเนี่ยสามารถเกิดในวัยอื่นๆได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดี

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วเมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับนี่พอวัยอายุนั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอาการปวดหลังก็จะมาใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าถามว่าในวัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเกิดได้หรือเปล่ากับอาการปวดหลังเนี่ยในเด็กครับท่านผู้ฟังจะพบว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันจะเกิดได้น้อยกว่าผู้ใหญ่วัยทำงานครับส่วนใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับการออกกำลังกายเล่นกีฬาครับอย่างไรก็ตามหากมีอาการปวดหลังต่อเนื่องเรื้อรังครับโดยเฉพาะที่ไม่ตอบสนองต่อการพักหรือว่ายาแก้ปวดในเบื้องต้นแล้วก็แนะนำให้ผู้ปกครองนั้นนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ครับเพื่อประเมินเนื่องจากอาจพบสาเหตุอื่นของอาการปวดหลังในเด็กครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังบาดเจ็บการติดเชื้อหรือว่าเนื้องอกกระดูกสันหลังบางชนิดนั่นเองครับแล้วเราจะมีวิธีในการตรวจวินิจฉัยอาการปวดหลังได้ยังไงบ้างท่านผู้ฟังซึ่งวิธีตรวจเนี่ยก็มีอาการปวดหลังเนี่ยมีตรวจอยู่4ขั้นตอนครับ1ก็คือให้แพทย์ทำการซักประวัติเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ปวดความรุนแรงลักษณะการปวดปัจจัยที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับโรคประจำตัวอาการร่วมการรักษาก่อนหน้านี้แล้วก็ผลการรักษาเป็นต้นไปนั่นเองครับ2แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินตำแหน่งและก็สาเหตุของการปวดรวมถึงการตรวจทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนั่นเองครับ3ครับแพทย์จะทำการส่งตรวจทางรังสีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังนั่นเองและ4ครับในผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สามารถหาตำแหน่งการปวดที่ชัดเจนได้เนี่ยอาจจะพิจารณาส่งตัวเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระงับปวดทำการฉีดยาชาครับเพื่อประเมินตำแหน่งอาการปวดให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนของแนวทางของการรักษาการปวดหลังนั้นมีกี่วิธีครับหลายท่านอาจจะอยากรู้ตรงนี้เลยซึ่งการรักษานั้นก็แบ่งออกเป็น3วิธีใหญ่ๆครับก็คือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดหรือว่าอนุรักษ์นิยมก็ประกอบไปด้วยการใช้ยาครับหรือว่าทานวดเพื่อลดอาการปวดครับการทำกายภาพบำบัดการใช้ที่พยุงหลังรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหลังนั้นแข็งแรงครับร่วมกับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานก็จะช่วยได้ต่อมาครับก็เป็นวิธีการรักษาด้วยหัตถการระงับปวดครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาลดการอักเสบหรือว่าสเตียรอยด์เฉพาะที่ครับเข้าไปในที่ที่บริเวณที่มีอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ารอบเส้นประสาทที่มีการกดทับอักเสบนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ลวดคลื่นความถี่สูงครับ Radio Frequent Ablation RFA ครับจี้ไปเลยครับที่บริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อที่มีอาการอักเสบครับเพื่อลดอาการปวดและก็วิธีสุดท้ายครับคือการผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทครับซึ่งอาจทำร่วมกับการเชื่อมกระดูกสันหลังและก็ใส่โลหะดามยืดครับในกรณีที่อาการปวดนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นนั่นเองครับแล้วพอพูดถึงเรื่องผ่าตัดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าถามว่าปวดหลังแบบไหนนะครับถึงจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับซึ่งข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดครับผู้ป่วยนั้นยังมีอาการปวดหลังไม่ลดลงหรือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อการใช้ชีวิตถูกไหมครับหรือว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการทางระบบประสาทที่เกิดจากการกดทับเช่นปวดร้าวไปตามแนวประสาทชาอ่อนแรงหรือว่ากลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่อยู่นั่นเองก็จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับแล้วพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีกี่วิธีเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาต่อกันครับในรายการสไตล์ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเอ๊แล้วถ้าสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยมันมีกี่วิธีครับซึ่งเจ้าวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังก็มีอยู่3ข้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดโครงสร้างที่กดทับเส้นประสาทออกครับเพื่อลดอาการและก็ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวของการทำงานของระบบประสาทครับการเชื่อมยึดปล้องกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความไม่มั่นคงทำให้กระดูกสันหลังนั้นอยู่นิ่งครับซึ่งอาจมีการใส่โลหะดามยึดร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ครับและก็แก้ไขความผิดรูปหลังก่งค่อมหลังคดเพื่อให้แนวกระดูกสันหลังนั้นกลับมาอยู่ในสมดุลครับทางนี้ผู้ป่วยแต่ละคนนั้นก็จะมีชนิดและก็จำนวนปัญหาที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขที่แตกต่างกันนั่นเองทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังนั้นมีอยู่หลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แบ่งออกไปแต่ละคนนั่นเองครับแบ่งออกเป็น2แบบครับ1ก็คือผ่าตัดแบบลดการกดทับเพียงอย่างเดียวครับหรือว่าเชื่อมกระดูกแบบยึดกระดูกสันหลังร่วมด้วยนั่นเองครับและ2ครับการผ่าตัดแบบปกติครับหรือว่าการผ่าตัดแผลเล็กครับโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องจุลทรรศน์กล้องส่องผ่ากระดูกครับที่จะผ่ากระดูกสันหลังชนิดท่อเล็กครับแล้วก็ผ่าตัดใส่โลหะยึดครับโดยวิธีเจาะผ่านผิวหนังเป็นต้นไปนั่นเองครับทั้งนี้ชนิดของการผ่าตัดขนาดและก็ตำแหน่งของแผลผ่าตัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยครับทั้งตำแหน่งของการกดทับจำนวนปล้องของการกดทับวิธีการและก็จำนวนปล้องของเชื่อมยึดกระดูกสันหลังรวมถึงเทคนิคในการใส่โลหะดามยึดโดยศัลยแพทย์ครับแล้วก็ผู้ป่วยจะร่วมหารือด้วยกันครับว่าจะตัดสินใจร่วมกันยังไงก่อนการผ่าตัดครับอย่างแบบไหนก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนั่นเองครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไหมบางคนอาจจะกังวลครับซึ่งระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดก็อยู่ระหว่าง 2-7 วันครับประมาณ1สัปดาห์นั่นเองขึ้นอยู่กับโรคและก็ลักษณะวิธีในการผ่าตัดครับและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดนี่ก็สำคัญด้วยครับและก็ความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละคนของผู้ป่วยด้วยครับแล้วสิ่งที่หลายท่านนั้นเฝ้ารอมานานครับปวดหลังแบบไหนอันตรายก่อนจะไปถึงข้อนั้นแนะอีกอันหนึ่งครับว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงซึ่งเราต้องรู้วิธีในการออกกำลังกายโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อหลังให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อหลังครับไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักสูบบุหรี่ครับแล้วก็เนื่องจากพบว่าสูบบุหรี่เนี่ยทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับและก็ถึงที่เรารอคอยครับปวดหลังแบบไหนอันตรายครับเอ้าลักษณะของอาการร่วมกับปวดหลังครับที่อาจสัมพันธ์กับสาเหตุการปวดที่รุนแรงครับเช่นการติดเชื้อเนื้องอกหรือว่าการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังครับที่ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มได้แก่อาการที่มีลักษณะแบบปวดชาร้าวลงขาหรือว่าร่วมกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาไปเลยครับอาการชารอบทวารหนักครับกลั้นอุจจาระปัสสาวะได้ลดลงเมื่อไอจามมีปัสสาวะเล็ดเนี่ยก็อันตรายครับอาการปวดหลังรุนแรงไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นจากยาและก็กายภาพบำบัดนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับปวดหลังรุนแรงจนต้องตื่นเมื่อหลับสนิทนะมีผลกระทบต่อการนอนก็สำคัญครับอาการปวดหลังไม่ทุเลาลงแม้ว่าจะนอนพักนิ่งๆแล้วก็ตามน้ำหนักลดลงมีไข้มีประวัติโรคประจำตัวหรือว่าใช้ยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นยากดภูมิคุ้มกันยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆและก็มีความผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นหลังค่อมหรือว่าคดมากขึ้นพวกนี้แหละครับที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนั่นเองครับว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นการปวดหลังที่อันตรายนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ปวดหลังก็รีบไปพบแพทย์นะครับหรือว่าไปทำกายภาพบำบัดแล้วก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังรอไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องไปผ่าตรงผ่าตัดให้มันโอ้พูดถึงมันก็เหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในมือแพทย์แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะครับนะอยากให้ท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับสำหรับวันนี้สตาร์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
10: นางสาวลลิดาเปรติวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการม มาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุรพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10%ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ีต้อนรับเด้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์ชิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะอยู่กับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรมาทำหน้าที่แทนนะคะก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะจะได้ไม่เบื่อกันซะก่อนนะคะและใครที่เบื่อนะคะเราก็เป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วมีข้อมูลสาระความรู้ดีๆกิจกรรมต่างๆที่มาแนะนำนะคะรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็มาฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้หรือว่าใครที่ขับรถเดินทางอยู่ก็ฟังไปขับรถไปทำการบ้านไปฟังไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะต้องก็มีข่าวมาบอกนะคะโดยภาคธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็มีการปรับตัวค่ะเพื่อรับมือวิกฤตราคาพลังงานโลกนะคะโดยหันมาใช้โซลาร์เซลล์และก็ระบบไฮบริดค่ะเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะพร้อมกับขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะมุ่งสู่การเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยเรือนำเที่ยวภูเก็ตเขาหันมาใช้โซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะก็ช่วยลดต้นทุนสู้วิกฤตราคาพลังงานกันนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกนั่นเองที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มสูงขึ้นค่ะและหลายธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เริ่มหันมาปรับใช้พลังงานทางเลือกนี้เหมือนกันเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือบริษัทนิกรมารีนนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวแล้วก็เรือยอทในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เขาพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบบนเกาะเฮหรือเกาะฮังบีชเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนเครื่องปั่นไฟดีเซลลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานบนเกาะค่ะและในเรื่องนี้นะคะนางวิรินตราประภากิจยศพัฒน์ประธานกรรมการบริษัทนิกรมารีนจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นจากในช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักและบริษัทก็หันมามองหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายควบคู่กับการสร้างงานให้กับพนักงานด้วยการจัดตั้งแผนกช่างไฟและก็เริ่มศึกษาในเรื่องของโซลาร์เซลล์อย่างจริงจังนะคะช่วงแรกบริษัทลงทุนไปประมาณ 300,000 บาทค่ะเพื่อทดลองติดตั้งระบบแล้วก็ให้พนักงานเรียนรู้การใช้งานนะคะก่อนจะพัฒนาต่อยอดแล้วก็ลงทุนเพิ่มกว่า2ล้านบาทจนสามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์ได้เต็มรูปแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงเดือนละ 100,000 ถึง 200,000 บาทปัจจุบันสามารถลดค่าไฟจากเดิมนะคะ 60,000 ถึง 70,000 บาทเหลือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกครั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ค่ะภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ยังมองว่าพลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นทางรอดสำคัญของธุรกิจในยุคต้นทุนพลังงานผันผวนพร้อมกับเชิญชวนภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนหันมาเรียนรู้และใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในภาคของการท่องเที่ยวนะคะที่ผู้ประกอบการเองก็มีการปรับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะและช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวไปกินทุเรียนนะคะวันนี้ไปกินทุเรียนสาลิกาที่พังงากันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ตามที่เกริ่นกันไว้ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกนะคะว่าจะพาคุณผู้ฟังไปกินทุเรียนสาลิกานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าทุเรียนสาลิกันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะทุเรียนสาลิกาเนี่ยนับว่าเป็นราชาผลไม้แห่งเมืองพังงาเลยนะคะและเมื่อเข้าสู่ฤดูผลไม้ทางภาคใต้หนึ่งในของดีที่หลายคนเฝ้ารอก็หนีไม่พ้นทุเรียนสาลิกาค่ะซึ่งเขาเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นทุเรียนพื้นเมืองรสเลิศค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจและของฝากชื่อดังของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นของทุเรียนสาลิกานี้เขาบอกว่าเนื้อเนี่ยจะมีสีเหลืองทองละเอียดเนียนนุ่มกลิ่นไม่ฉุนจัดรสชาติหวานมันกำลังดีค่ะเมล็ดรีบรับประทานง่ายถูกใจทั้งคนที่ชอบทุเรียนและก็ผู้ที่เพิ่งเริ่มลองกินนะคะและปัจจุบันค่ะทุเรียนสาลิกาก็ถือเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงาที่สะท้อนถึงคุณภาพแล้วก็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นได้ง่ายๆนะคะทำให้ในแต่ละปีค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยือนสวนทุเรียนนะคะเพื่อสัมผัสบรรยากาศการกินทุเรียนแบบสดๆจากต้นท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มของภาคใต้ค่ะและนอกจากจะได้อิ่ม

ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานพังงาเขาก็ได้มีการจัดแถลงข่าวด้วยนะคะเปิดฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569ณสวนกงอำเภอกระโปงภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาค่ะโดยมีนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการททสำนักงานพังงานางสาวกัญญารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงานายภักดีทิพย์ไกรลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานายทวีสิทธิ์ชินดารองประธานสภาเกษตรจังหวัดพังงาคนที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดพังงามุ่งยกระดับภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้จุดเด่นของทุเรียนสาลิกาและก็มังคุดที่พังงาค่ะซึ่งเป็นสินค้า GI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมผลักดันให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพที่สร้างรายได้กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกปี2569ด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการททสำนักงานพังงาท่านก็บอกว่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส3ซึ่งเป็นกรีนซีซั่นนะคะแล้วก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตจังหวัดพังงาได้นำฤดูการผลไม้นะคะมาเป็นจุดขายสำคัญโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อสร้างการเดินทางอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะททสำนักงานพังงาก็ไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียวแต่ขายประสบการณ์ท่องเที่ยวถึงสวนนะคะจึงได้เปิดตัวสวนผลไม้34สวนด้วยกันค่ะทั่วจังหวัดเลยนะคะเชื่อมโยงกับโรงแรมที่พัก30แห่งค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสามารถนั่งกินทุเรียนใต้ต้นแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงเที่ยวสวนชิมผลไม้เรียนรู้วิถีเกษตรแล้วก็พักค้างในพื้นที่พร้อมทั้งเชิญบริษัทนำเที่ยวจากหาดใหญ่สงขลากระบี่นะคะดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยตอนล่างใกล้เคียงแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะกลุ่มมาเลเซียและสิงคโปร์มาท่องเที่ยวสวนผลไม้พังงามากขึ้นเน้นการสร้างประสบการณ์จริงค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้กินทุเรียนถึงสวนเรียนรู้จากเกษตรกรแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนสะท้อนการยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่เจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่จังหวัดพังงาก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569ค่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง34สวนแล้วก็ลิ้มลองทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้คุณภาพอื่นๆได้ตลอดฤดูกาลค่ะโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจททสำนักงานพังงานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทริปดีๆสิ่งดีๆที่นำมาแนะนำกันนะคะและช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีสาระดีๆมาส่งท้ายคุณผู้ฟังก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นเรื่องของอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนค่ะอาจสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือว่าเป็นหวัดบ่อยขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักนะคะและหากร่างกายของเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การเสริมสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักดีนั่นก็คือวิตามินซีค่ะซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยนะคะวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดค่ะเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่นะคะหรืออาจรับประทานในรูปแบบของอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมค่ะและอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็คือวิตามินดีค่ะซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นและปัจจุบันพบว่าหลายคนนะคะมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากการใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้สังกะสีนะคะก็หรือว่าซิงค์ค่ะก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งนะคะโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจึงช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีนะคะแต่ด้วยการที่เราปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจค่ะโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาด การใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลนั่นเองค่ะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะมองดูเวลาแล้วต้องขอลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
0: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
0: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร
8: ์กลางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า จากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับเรากลับมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ก่อนฟังข่าวภาคเที่ยงนะครับเรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นนะครับในดินแดนในพื้นที่ของเรานะครับดังชื่อรายการไทยแลนด์แดนสยามและในช่วงเวลานี้นะครับเชื่อได้ว่าแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นก็ได้สัมผัสกับเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าเข้านะครับเข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วตั้งแต่วันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับทั่วประเทศนั้นก็มีฝนตกนะครับจริงๆในกรุงเทพมหานครหรือว่าบางพื้นที่ฝนมาก่อนหน้านั้นแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่ามีอากาศแปรปรวนต่างๆนะครับซึ่งถือว่าทุกเย็นนะครับทุกเย็นก็มีการที่ฝนตกลงมานะครับและมีเกิดการจราจรติดขัดนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อฤดูฝนมาถึงนะครับก็ต้องมาพร้อมกับพิธีหนึ่งนะครับที่เราได้รับชมรับฟังไปซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะครับทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพิธีนั้นชื่อว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ไว้เป็นหมุดหมายในการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพื่อการเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับเพราะว่าเมื่อฝนตกลงมาเมื่อใดพืชพันธุ์ที่ปลูกไว้นั้นนะครับก็จะเติบโตงอกงามนั่นเองนะครับโดยในงานนี้นะครับในงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในแต่ละปีนั้นผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านก็จะสนใจในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือปีนี้พระโคเลือกกินอะไรใช่ไหมท่านผู้ฟังพระโคเลือกกินอะไรนะครับในปี2569นะครับในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระโคนั้นได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับซึ่งการเลือกกินในสำหรับนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นผลการทำนายนะครับว่าพลาหารพักษาหารธัญญาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองนะครับนี่เป็นผลจากการทำนายจากการที่พระโคนั้นเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับนอกจากนั้นพญาแรกนานะครับก็ยังได้มีการเสี่ยงทายนะครับโดยการหยิบผ้านุ่งซึ่งหยิบผ้านุ่งได้6คืบนะครับคำพยากรณ์เขาก็บอกว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ดอนจะเสียหายบ้างเป็นบางส่วนนะครับนี่ก็เป็นผลของการทำนายนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็จะมีพิธีนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเพื่อการเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อเข้าสู่ฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวเพาะปลูกต่างๆนะครับเพื่อผลผลิตที่ดีผมก็ได้อ่านข้อมูลหลากหลายข้อมูลนะท่านผู้ฟังว่ามีความสนใจอย่างไรบ้างนะครับมีแง่มุมใดๆบ้างในแต่ละปีที่ผ่านมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาที่รายการไทยแลนด์แดนสยามได้ออนแอร์มานั้นนะครับผมก็จะนำข้อมูลโดยส่วนมากผมก็จะนำเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการไหว้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าที่ตนเองหรือว่าคนในพื้นที่ในชุมชนนั้นๆนับถือนะครับเพื่อประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีความ
งอกงามนั่นเองนะครับมาในปีนี้ผมก็พยายามหาแง่มุมที่จะเล่าใหม่ๆนะครับหาแง่มุมที่จะสงสัยว่าเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอย่างไรดีให้ไม่ซ้ำจำเจเหมือนเดิมท่านผู้ฟังปรากฏว่าผมก็ไปเจออยู่เรื่องหนึ่งผมก็ไปสังเกตว่าแต่ละปีนะครับพระเอกของงานพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญก็คือพระโคใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่การไถนานั้นท่านผู้ฟังเราโดยตัวเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมเองเนี่ยเขาใช้วัวไถนาหรือเปล่าจริงๆเขาต้องใช้กระบือไม่ใช่หรอที่ไถนาเออผมก็สงสัยว่าเออแล้วทำไมถึงไม่ใช่กระบือในการนำมาไถนะครับไถบนในพระราชพิธีนี้นะครับผมก็ไปเจอความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดูอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากระบือนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอัปมงคลต่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับทั้งเรื่องเล่าขานตำนานเกี่ยวกับเทพฮินดูที่ต้องไปปราบนะครับปราบมารที่มีลักษณะเป็นกระบือหรือแม้กระทั่งเทพฮินดูองค์หนึ่งนะครับชื่อว่าพญายมราชพญายมราชก็คือเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองพญายมราชเขาจะทรงกระบือนั่นเองเวลาเดินทางนะครับก็เมื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความตายความอัปมงคลเขาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่นำมาใช้ในพิธีที่ต้องการความเป็นมงคลเช่นนี้นะครับอันนี้ก็มีผู้สังเกตไว้นะครับผมก็อ่านว่าเออเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลในเมืองไทยของเรามากเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งถ้าเกิดเราดูนะครับในการถ่ายทอดสดรับฟังในการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีพราหมณ์นะครับในการทำพิธีต่างๆก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อในภูมิภาคในประเทศของเรานะครับสำหรับเรื่องของกระบือและของโคอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตละกันนะครับเป็นข้อสังเกตแล้วก็ท่านผู้ฟังลองนำไปคบคิดต่อนะครับว่าข้อสังเกตนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับยังอยู่ที่เรื่องความเชื่อครับท่านผู้ฟังในเรื่องความเชื่อนั้นก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์หนึ่งก็คือพระพลเทพนั่นเองพระพลเทพนั้นก็ถือว่าเป็นรูปแบบของเทพรักษ์นะครับที่เขาเรียกว่าพระภูมิพระภูมิก็จะเป็นคนไทยเป็นภาษาที่คนไทยเราเรียกกันนะครับซึ่งพระพลเทพนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือเขียนลายรดน้ำเพื่อนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะนะครับมีการเส้นสรวงบูชาโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดา2พระหัตถ์ด้วยนะท่านผู้ฟังนั่นก็คือพระหัตถ์1ถือหนังสือแบบสมุดไทยดำนะครับส่วนอีกพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์นั่นเองเทพรักษ์นี้นะครับชาวไทยก็จะนับถือว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่นั่นเองนะครับคำว่าพระพลเทพก็อาจจะเป็นชื่อในแง่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะคุ้นเคยกับพระภูมิเจ้าที่อย่างนั้นมากกว่านะครับสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆนั้นนะครับก็จะมีลักษณะหรือท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะครับโดยสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญก็ได้มีนามว่าพระพลเทพนะครับซึ่งมีลักษณะทรงยืนมีเครื่องอุปโภคคือคันไถและก็ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวนะครับสัญลักษณ์ดังกล่าวเขาก็สื่อถึงความเป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั่นเองท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับมีความเป็นมาอย่างยาวนานก็มีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อต่างๆนะครับที่เรานำมาเล่าได้
หลากหลายแง่มุมนะครับตรงนี้นะครับแต่ละปีก็จะมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลพันธุ์ข้าวเหมือนกันที่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับรหัสของพันธุ์ข้าวเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ารหัสของพันธุ์ข้าวนี้ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวอะไรบ้างนะท่านผู้ฟังโดยพันธุ์ข้าวในปีนี้ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับประกอบด้วย7สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105อันนี้เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ6ข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ85ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ99หอมคลองหลวง72ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ26เชียงราย72ข้าวเหนียวนะครับซึ่งผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะครับได้นำเข้าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้และได้บรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศนะครับเพื่อรับไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบต่อไปนะครับส่วนทางเมล็ดพันธุ์ที่เหลือนั้นนะครับทั้งพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะครับทางกรมการข้าวเขาก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีนะครับเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของพันธุ์ข้าวที่มีที่มาจากพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนะครับในแปลกนาทดลองของสวนจิรดาแปลกนาขยายผลฤดูทำนาปี2568นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพันธุ์ข้าวนะครับที่ได้รับ

0: ือว่าเป็นทั้งโลกนะครับที่ต้องเผชิญกับภาวะต่างๆบางทีในแง่ของพิธีกรรมนะท่านผู้ฟังก็ทำให้เราได้มีพลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับในชีวิตมีสิ่งดีๆนะครับอันเกิดจากพิธีกรรมก็ถือว่าเราก็นำความเป็นสุริมงคลในงานนี้นะครับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพในการเพาะปลูกต่างๆต่อไปและเราก็เป็นความหวังนะครับตั้งความหวังไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับและในช่วงนี้ฝนตกหนักนะท่านผู้ฟังในเรื่องของเกษตรกรพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นก็จะเผชิญกับเม็ดฝนโปรยปรายนะครับแล้วก็จะออกลูกออกหลานออกดอกออกผลนะครับทำให้เรามีกำลังที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับอย่างไรก็ตามก็คือท่านผู้ฟังอย่าลืมดูแลตนเองด้วยในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะฟังรายการไทยแลนด์ในสยามอยู่ทางคลื่นใดคลื่นใดที่รับสัญญาณจากทาง 92.5ไปอีกทีนะครับทั่วทั้งประเทศอยู่ภูมิภาคใดก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้รับฟังสปอตครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
2: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาในช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่ได้ไปเทศกาลหนังเมืองคานล่าสุดนะครับซึ่งมีภาพยนตร์หน้าใหม่ๆหลายเรื่องนะครับที่ได้ไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งในเมืองคานนั้นปีที่แล้วภาพยนตร์ไทยของเราในเรื่องผีใช้ได้ขัดก็ไปได้รางวัลที่สำคัญมาจากเมืองคานนะครับไปได้รางวัลผู้กำกับหน้าใหม่นะครับจากเรื่องผีใช้ได้ขัดของคุณรัชภูมิมานะครับซึ่งก็เป็นหนังที่มีความสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับด้วยในครั้งนี้นะครับการไปเมืองคานนั้นประเทศไทยของเราก็ไปในโครงการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งเป็นโครงการที่นำพานะครับหนังไทยไปสู่ระดับโลกนะครับไปให้คนต่างประเทศคนทั่วโลกนั้นได้เห็นฝีไม้ลายมือของคนไทยนะครับรวมถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับเพราะว่าหากเราพิจารณาดูหนังแต่ละเรื่องนะครับที่เคยไปเทศกาลหนังเมืองคานนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละเรื่องก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราย้อนประวัติไปอีกเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเห็นว่าเทศกาลหนังเมืองคานนั้นนะครับหนังไทยเราเคยไปเป็น 20-30 ปีมาแล้วนะครับเราย้อนไปประมาณปี2544นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตรงกับปีคริสต์ศักราชนั้นตรงกับประมาณปี 2000-2001 ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังก็มีหนังไทยที่เขาเรียกว่า Thailand New Wave นะครับไปเปิดตลาดที่เทศกาลหนังเมืองคานและตอนนั้นก็มีหนังที่หลายๆท่านอาจจะเคยดูนะครับเรื่องฟ้าทลายโจรของคุณวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงซึ่งเป็นหนังไทยที่ใช้เทคนิคการนำเสนอแบบหนังไทยโบราณนะครับรวมถึงการเขียนบทภาพยนตร์ต่างๆที่ให้ตัวละครนั้นมีลักษณะของตัวละครแบบไทยโบราณนะครับในเรื่องนั้นก็จะใช้สีสันที่มีความฉูดฉาดจัดจ้านมากๆเลยนะครับอันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตามงานวัดทั่วไปของเราจะไปตามงานวัดเราก็จะเห็นไฟประดับประดาที่ฉูดฉาดหรือแม้กระทั่งงานประเพณีต่างๆเวลาเราไปตามวัดวาอารามนะครับหรือแม้แต่พิธีวิถีชุมชนนะครับที่ให้เราได้เห็นนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับเราก็จะเห็นถึงผู้คนที่ใส่เสื้อผ้าสีสันหลากหลายมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังไทยเราได้ไปที่เทศกาลหนังเมืองคานนะครับไปแสดงถึงศักยภาพของเรานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟ้าทลายโจรและใน Thailand New Wave ก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนะครับในเรื่องของตลก69นะครับรวมถึงเรื่องที่ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไปเทศกาลหนังเบอร์ลินนะครับชื่อเรื่องว่าฝันบ้าคาราโอเกะนะครับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองและก็มีผู้กำกับนะครับที่มีหนังไปอีกหลายๆเรื่องนะครับคุณเจ้ยนะครับอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลก็เป็นอีกหนึ่งผู้กำกับคนสำคัญนะครับที่ทำให้หนังไทยทำให้ชาวไทยได้รู้จักกันในเวทีของภาพยนตร์โลกเวทีหนังโลกนะครับโดยคุณเจ้ยนั้นก็ทำหนังหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเปิดตลาดไปในช่วงปี 2544-43 ช่วงนี้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังและในช่วงเดียวกันนี้เองนะครับคุณเจ้ยก็ได้สร้างหนังหลายๆเรื่องนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณเจ้ยก็สร้างหนังหลายๆเรื่องนะครับจนไปได้รางวัลเทศกาลหนังนะครับรางวัลหนังยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสูงที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคานนะครับชื่อว่าเรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับเป็นหนังที่ถ่ายทำในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับในความคิดเห็นของคุณเจ้ยต่างๆนะครับเราก็จะไ เห็นสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยของเราเคยไปเฉิดฉายอยู่ในเทศกาลหนังเมืองคานนะครับในความรับรู้ของเรานะครับความรับรู้ของคนทั่วไปก็มักจะเห็นว่าในเทศกาลหนังเมืองคานนั้นมีแต่ดาราไปเดินบนพรมแดงหรือเปล่านะครับเราดูเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆเทศกาลหนังเมืองคานเขาก็โดยตัวเทศกาลโดยชื่อของเทศกาลอยู่แล้วท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่นำเสนอว่านี่คือเทศกาลหนังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรที่จะให้คุณค่าสูงที่สุดก็คือหนังที่มาจัดฉายที่นี่นะครับไม่ใช่ดาราไปเดินบนพรมแดงอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับของเทศกาลหนังเมืองคานซึ่งเทศกาลหนังเมืองคานนี้ก็จะเป็นหนังประเภทที่เป็นหนังไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั่วไปนะครับพวกระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็ไม่ค่อยจะมีในเทศกาลหนังเมืองคานเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยของเราที่ส่งหนังมาแต่ว่าประเทศต่างๆก็ต่างส่งหนังมาเช่นเดียวกันนะครับและในปีนี้นะครับเทศกาลหนังเมืองคานเราก็โดยโครงการ Thailand Pavilion นะครับก็ได้ส่งหนังไปนะครับก็หลายเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องเด่นๆก็จะมีเรื่อง Nine Temples to Heaven นะครับหรือว่าชื่อไทยคือ9วัดสู่สวรรค์นะครับซึ่งเข้าฉายในสาย Director Fortnite นะครับซึ่งในสายนี้ Director Fortnite นะครับหนังไทยเรื่องล่าสุดที่ได้เข้าฉายก็คือหนังเรื่องพลอยนะครับชื่อเรื่องว่าพลอยของคุณเป็นเอกรัตนเรืองและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่อง What do you seek in the dark นะครับชื่อไทยคือหาอะไรไม่ใช่หาเรื่องนะท่านผู้ฟังเป็นชื่อเขาอย่างนี้จริงๆชื่อเรื่องหาอะไรซึ่งเข้าประกวดในสาย Critic Week นะครับซึ่งตรงนี้ทางก็เป็นการสนับสนุนดีๆจากภาครัฐนะผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในฐานะภาครัฐก็สนับสนุนหนังไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไป20 30 40ปีที่แล้วนะครับก็เราในเรื่องของหนังไทยต่างๆก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่มากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าในเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของหนังไทยนะครับของการที่ภาครัฐรับรู้การมีส่วนร่วมหรือว่าการสร้างชื่อเสียงหรือว่าการนำเข้าวัฒนธรรมชูวัฒนธรรมของไทยเรานะครับเพื่อไปให้ทั่วโลกได้เรียนรู้ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมไทยของเรานะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรซึ่งตรงนี้กลิ่นอายของความเป็นไทยนี่จริงๆถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยดูหนังคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วิรัสเศรษฐกุลนะครับก็จะรับรู้ได้เลยคุณเจ้ยเขาละเมียดละไมในการนำเสนอของภาพชีวิตความเป็นไทยมากๆนะครับความเป็นไทยในที่นี้ไม่ใช่ความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการใดๆท่านผู้ฟังคุณเจ้ยเขานำเสนอภาพชีวิตชาวสวนชาวไร่คนธรรมดาที่เราเห็นได้ตามทั่วไปเหมือนพี่ป้าน้าอาของเราหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังนะครับที่ทำในอยู่บ้านที่ทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆนะครับคุณเจ้ยเขาก็จับภาพของชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงเวลานั้นนะครับนำมาไว้อยู่บนจอฟิล์มนะครับอยู่บนจอใหญ่ให้คนเราคนไทยเรารวมไปถึงคนทั่วโลกนั้นได้เห็นนะครับถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นมาความเป็นไปของไทยเรานะครับโดยหนังที่ได้เข้าฉายในโครงการ Thailand Pavilion ในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของ9วัดสู่สวรรค์9วัดสู่สวรรค์นะครับเป็นหนังที่กำกับโดยคุณสมพศชิดเกษรพงศ์นะครับซึ่งคุณสมพศนั้นก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วิรัสเศรษฐกุลอีกทีนะครับคุณสมพศเคยทำหนังสารคดีชื่อเรื่องหมอนรถไฟนะครับซึ่งเป็นหนังสารคดีที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนผ่านของผู้คนสังคมและการเมืองนะครับมาในเรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะครับก็จะเป็นหนังที่เล่าถึงชายคนหนึ่งที่พาครอบครัวเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ล้างโชคร้ายด้วยการทำบุญ9วัดใน1วันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อของคนไทยนะเวลาคนไทยเรามี วันที่เป็นมงคลเนี่ยก็จะเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหนังอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นนะครับในแง่ของความเชื่อว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าหนังจะสรุปอย่างไรนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ฉายในไทยนะครับแต่ว่าเมื่อฉายในไทยเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็นำมาเล่าในรายการ Thailand and สยามว่าหนังเขามีสารอย่างไรก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือWhat do you see in the dark หรือว่าหาอะไรนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับ LGBTQ นะครับก็ต้องดูว่าโดยรายละเอียดของหนังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ LGBTQ+ ในเรื่องหาอะไรนั่นเองนะครับก็เป็นหนัง2เรื่องสำคัญนะครับที่ได้ไปในเทศกาลหนังเมืองคานในปีนี้นะครับผมอ่านบทความของคุณพิมพ์ชนกทุกสุขนะครับบนเว็บไซต์ The 101 World เขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับนะครับผู้กำกับเรื่องก้าววัดสู่สวรรค์นะครับคุณสมพศชิดเกษรพงศ์นะครับก็ได้เห็นว่าความเป็นไปเป็นมาของการหาทุนในหนังเรื่องนี้นะครับก็มีระยะเวลาในการหาทุนเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณสมพศก็ถือว่าเป็นคนทำหนังอิสระนะครับในสมัยก่อนคนทำหนังอิสระไม่ค่อยมีเวทีที่หลากหลายขนาดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีในการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเขาจะมีคำศัพท์คำหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาเรียกว่าโฮมวิดีโอคำว่าโฮมวิดีโอก็คือการใช้กล้องนะครับใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกเรื่องต่างๆนะครับเวลาเราจะทำหนังสั้นแต่ก่อนเราจะใช้กล้องแบบตัวใหญ่ๆนะครับในการบันทึกอย่างนั้นเป็นโฮมวิดีโอบันทึกเองนะครับความชัดก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เพียงได้บันทึกภาพก็พอนะบางทีเราส่งเทศกาลหนังสั้นหนังนักศึกษาหนังนักเรียนอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้โฮมวิดีโอในการบันทึกภาพง่ายๆนะครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปนะครับโทรศัพท์ของเราสมาร์ทโฟนของเรามีความคมชัดขึ้นยิ่งกว่าโฮมวิดีโอในสมัยก่อนทั้งการบันทึกภาพต่างๆหรือว่าการตัดต่อภาพบางทีเราไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่ๆแล้วหรือว่าใช้ในคอมอย่างเราตัดต่อ TikTok ในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยเป็นการตัดต่อที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็หนังก็มีการพัฒนาไปนะครับเราก็จะเห็นซีรีส์แนวตั้งต่างๆนะครับที่หลายๆคนผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนที่ได้รับฟังอยู่นะครับก็น่าจะดูซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่อาจจะให้ระยะเวลาที่ไม่ยาวนักจนเกินไปนะผมอันนี้โดยส่วนตัวผมไม่ได้ดูซีรีส์แนวตั้งนะท่านผู้ฟังแต่ว่าผมก็ลองสอบถามนะครับผู้ที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งว่าเสน่ห์ของซีรีส์แนวตั้งนั้นคืออะไรนะครับก็ได้รับคำตอบว่าเป็นซีรีส์ที่ง่ายๆดีนะครับแล้วก็มีเวลาที่ไม่ได้เยอะเป็น2ชั่วโมงเหมือนเราดูหนังในโรงภาพยนตร์อะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีนะครับของสื่อต่างๆวิธีคิดในการดูนะครับก็เป็นเช่นนั้นก็น่าสนใจมากๆเรากลับมาที่เรื่องของก้าววัดสู่สวรรค์นะครับคุณพิมพ์ชนกก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะครับผู้กำกับเขาก็บอกว่าเขาก็โค้ดมาว่าผมคิดว่าคำพูดนี้น่าสนใจมากๆนะครับทางคุณสมพศเขาก็บอกว่าเราเชื่อว่าโลกตะวันตกเขามีหนังตลาดอย่างฮอลลีวูดที่ทำได้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาแสวงหาคือหนังโลกนะครับแล้วก็วงเล็บว่า World Cinema ซึ่งเป็นหนังที่มีลายเซ็นเฉพาะของผู้กำกับแต่ละคนนั่นเองนะครับผมก็ว่าคุณสมพศมองประเด็นนี้ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์โลกหนังโลกเราจะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีความเฉพาะตัวนะครับผู้กำกับแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของตนเองสูงมากนะครับโดยเฉพาะในยุค50 60 70ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้กำกับที่มีลายเซ็นในเรื่องของการทำหนังการทำภาพยนตร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่ละประเทศจะมีผู้กำกับที่เป็นดาวเด่นของตนเองนะครับอย่างอินเดียก็จะมีสัตยาจิตลายนะครับอย่างญี่ปุ่นก็จะมีอากิระคุโรซาวะ นะท่านผู้ฟังซึ่งในปัจจุบันนี้หนังคุโรโซวาก็ยังมีอิทธิพลต่อหนังในฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปนะครับเราไปทางฝรั่งเศสนะครับมีชองลุกโกดามีหลายๆคนนะครับมีหลายๆคนมีชองลุกโกดาแล้วก็อีกหลายท่านผมจำชื่อไม่ได้ผมก็นึกขึ้นฉับพลันนะในเอเชียนะครับก็เป็นหนังที่ได้รับการยอมรับมากมายหนังในเอเชียซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปอีกนะครับเราก็น่าจะได้ยินการโปรโมทในเรื่องของสันติวีนานะครับซึ่งเป็นหนังที่ได้ไปฉายในต่างประเทศสันติวีนาเป็นหนังประมาณต้นพุทธศักราช2500หรือไม่ก็ปลายปี2490กว่าๆอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจพ.ศ.นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นหนังที่ใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็เป็นหนังที่ล้ำยุคมากๆผมซื้อแผ่นหนังเรื่องสันติวีนา DVD สันติวีนานะสะสมไว้จากหอภาพยนตร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่คนไทยเรานะครับไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนั่นเองนะครับคำว่า World Cinema ตรงนี้ก็จึงเป็นแก่นแกนที่สำคัญเวลาเราพูดถึงหนังว่าเอ๊ะและหนังเราจะขายได้อย่างไรนะครับแม้บางทีด้วยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เนื้อเรื่องของหนังการถ่ายทำต่างๆวิธีการกำกับต่างๆนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อความเน้นความสนุกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหนังที่ให้ข้อคิดบางอย่างหรือว่าให้ประสบการณ์บางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านั่นแหละครับหนังที่เป็นอยู่ในโหมดของ World Cinema หรือหนังที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวนั้นก็มักจะเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้ให้ความบันเทิงมากเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของเส้นแบ่งตรงนี้ผมว่าจริงๆมันก็พูดยากเหมือนกันอันนี้ผมพยายามที่จะนำเสนอนำมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆเรื่องของการดูหนังเรื่องหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของการกินข้าวกินอาหารจริงๆมันก็อยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรแบบนี้ช้าไปแบบนี้เร็วไปแบบนี้เค็มไปแบบนี้เปรี้ยวไปนะครับแต่ละคนก็จะมีลิ้นในการรับรสของตนเองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปบอกว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีนะครับเรื่องนี้อินดี้เรื่องนี้แมสอันนี้จริงๆมันก็เป็นเส้นแบ่งที่ยากเหมือนกันครับแต่เอาเป็นว่าใน Thailand Pavilion ที่ไปคานในครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจนะครับไปสู่สายตาชาวโลกนะครับตรงนี้เราก็รอดูกันนะครับรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในหนังเรื่อง9วัดสู่สวรรค์และเรื่องWhat do you see in the seek นะครับหาอะไรว่าจะมีลุ้นรางวัลหรือว่าได้รางวัลอะไรหรือเปล่าปีที่แล้วเรื่องผีใช้ได้ขาดได้ไปแล้วท่านผู้ฟังปีนี้เราก็อยากที่จะได้อีกนะอยากได้รางวัลเพราะว่าหนังไทยนั้นก็มีกลิ่นอายมีสีมีรสชาติที่เฉพาะตัวจริงๆถ้าเกิดเราดูหนังในหลายประเทศแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นถึงการพัฒนาไม่ว่าประเด็นต่างๆและตามการถ่ายทำการกำกับหนังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเราก็มีผู้ผลักดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสมัยก่อนผมไปดูหนังนะครับหอภาพยนตร์เขาเอาหนังมาจัดฉายที่สกาล่านะครับก็เอาหนังโลกหรือว่าหนังไทยเก่าๆมาฉายที่สกาล่าซึ่งตอนนี้สกาล่าก็ทุบไปแล้วนะครับตรงสยามสแควร์แถวนั้นนะครับผมก็ได้ดูหนังที่ไม่รู้ในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ดูโดยการขึ้นจอใหญ่ไหมท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อหนังขึ้นสู่จอใหญ่นั้นนะครับมันมีแมจิกมันมีเวทมนต์บางอย่างนะครับที่ตรึงเราในฐานะคนดูให้อยู่กับที่นะครับและเมื่อหนังจบนั้นเราก็นำสิ่งที่ได้จากหนังไปขบคิดต่อผมว่านั่นคือคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของการดูหนังนะครับซึ่งเวลาพูดถึงหนังหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับหนังผมก็จะนำเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังในหลายๆช่องทางนะครับรวมถึงช่องทางทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับผ่านทางรายการ Thailand แดนสยามแห่งนี้นะครับทางคลื่น 92.5 FM และคลื่นที่รับสัญญาณครับวันนี้รายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการครับ ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเป็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้ๆแล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิ่มพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาจะประหยัดอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
6: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าผลิตผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
12: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
13: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
12: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดที่พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททท.สำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
12: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 น.นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 น.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลบนผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
15: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด การดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
7: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
15: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
16: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียว

0: ครับก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
2: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
1: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: บางครั้ง
4: ความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
5: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
4: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่าน

0: เดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุขิสราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม21-17 20-22 และ21-10ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21-19 13-21 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13-21และ21-16ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม18-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุนฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตาพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
2: ก็ต้องดูว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
1: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามปินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านอีกท่านมากรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อน ข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้1สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุกข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะมาพบมาเจอได้รับฟังสาระดีๆจากทางรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องราวของสมุนไพรรวมถึงเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาเริ่มต้นรายการวันนี้เป็นประจำค่ะทุกเสาร์และอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเริ่มต้นรายการเป็นเสียงร้องของคุณบินดี้โอแกนบอกแล้วแววมันออกนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่แหละเพื่อนของ XYZ ค่ะคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะคะสำหรับยุคเรายุค90ค่ะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องราวของสาระสุขภาพก็ยังมีอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุของ EQ ต่ำเกิดจากอะไรทำไมบางคนถึงคุยด้วยก็ไม่อยากจะคุยต่อเพราะว่ารู้สึกคุยด้วยแล้วปวดหัวนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอไหมหรือว่าเคยสงสัยหรือไม่นะคะและผักสีม่วงจะช่วยให้เราต้านแก่ได้อย่างไรเราจะกินผักสีม่วงให้ถูกวิธีจะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงแรกนี้เรื่องของความหวานค่ะอายุที่มากขึ้นนะคะความหวานที่เข้าสู่ร่างกายนั้นก็ไม่น่าจะมากตามอายุนะคะต้องลดน้อยถอยลงไปค่ะวันนี้มีทางเลือกสำหรับคนที่รักและใส่ใจสุขภาพนะคะน่าจะรู้จักผลไม้ชนิดหนึ่งนั่นคือหล่อฮั่งกล้วยเป็นผลไม้ที่ให้สารความหวานจากธรรมชาติที่มาพร้อมสรรพคุณทางยาโดยเฉพาะความสามารถในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็เป็นมิตรต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะหล่อฮั่งกล้วยมีต้นกำเนิดมาจากแถบกวางสีและกุ้ยหลินที่ประเทศจีนนะคะสำหรับในบ้านเราแล้วก็เวียดนามนั้นก็ได้รับอิทธิพลแล้วก็มีผลไม้ชนิดนี้ที่นิยมรับประทานกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยเรามักจะนำผลไม้ชนิดนี้ที่เป็นผลไม้แห้งมาต้มเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายในช่วงที่อากาศร้อนให้รสชาติหวานละมุนชุ่มคอแล้วก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในตำรับยาแก้ไอขับเสมหะและบำรุงระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งจุดเด่นของหล่อฮั่งกล้วยก็คือความหวานค่ะข้อมูลจากHealthline ระบุว่าความหวานของมันเข้มข้นกว่าน้ำตาลทรายประมาณ100ถึง250เท่าซึ่งความหวานนี้ไม่ได้มาจากน้ำตาลโดยตรงนะคะแต่มาจากสารที่มีชื่อว่าโมโกรไซต์ซึ่งเป็นสารประกอบเฉพาะตัวที่พบมากในผลไม้ชนิดนี้ทำให้เจ้าหล่อฮั่งกล้วยเนี่ยกลายเป็นทางเลือกหลักของผู้ที่ต้องการจะจำกัดปริมาณการกินน้ำตาลนะคะแม้ว่าจะหวานจัดแต่เหล่าฮั่งกล้วยกลับไม่ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำตาลในเลือดเหมือนกับน้ำตาลทรายน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมข้าวโพดเนื่องจากว่าไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตค่ะผลงานวิจัยในวารสารเฮลได้อ้างถึงผลการทดลองในสัตว์พบว่าหนูที่เป็นโรคเบาหวานประเภท2เมื่อได้รับสารสกัดจากหล่อฮั่งกล้วยร่วมกับโยเกิร์ตมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแม้จะยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์แต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะส่วนสรรพคุณต้านมะเร็งแล้วก็ต้านการอักเสบนะคะเนื่องจากสารโมโกรไซต์ในหล่อฮั่งกล้วยไม่ได้ให้แค่ความหวานแต่ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญก็คือต้านอนุมูลอิสระยับยั้งโมเลกุลที่เป็นอันตรายต่อเซลแล้วก็ป้องกันการถูกทำลายของ DNAยังช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะงานวิจัยในปี2022พบว่าสารโมโกรไซต์มีศักยภาพในการชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดในหนูทดลองด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะส่วนข้อควรระวังและวิธีที่เราจะเลือกซื้อเจ้าหล่อฮั่งกล้วยนะคะแม้ว่าอาการแพ้หล่อฮั่งกล้วยจะพบได้น้อยมากค่ะแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกับแตงแล้วก็น้ำเต้าผู้ที่แพ้พืชตระกูลนี้ต้องระมัดระวังนะคะหากว่ามีอาการลมพิษหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็วหรือบวมบริเวณลิ้นต้องหยุดรับประทานทันทีนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะคุณผู้ฟังในปัจจุบันเนี่ยมีสารสกัดจากหล่อฮั่งกล้วย
จะถูกผสมไปกับสารให้ความหวานชนิดอื่นดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็ต้องตรวจสอบฉลากส่วนประกอบให้ถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับคุณประโยชน์ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องแรกที่นำมาฝากกันและอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำมาฝากเตือนในช่วงนี้นะคะการดื่มน้ำผลไม้แก้กระหายนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะดื่มได้และใครบ้างที่ไม่ควรดื่มน้ำอ้อยนะคะเครื่องดื่มดับร้อนที่ให้ความสดชื่นซึ่งมี6กลุ่มที่ไม่ควรดื่มน้ำอ้อยคือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานคนที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ขวบผู้ที่กำลังกินยาบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็คนที่กำลังลดน้ำหนักคนเหล่านี้นะคะไม่ควรจะกินน้ำอ้อยนะคะเนื่องจากว่าน้ำอ้อยนั้นเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าช่วยคลายร้อนได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถดื่มได้นะคะนี่คือกลุ่มบุคคลที่6กลุ่มที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะดื่มได้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนื่องจากว่าน้ำอ้อยนั้นมีน้ำตาลธรรมชาติที่สูงมีทั้งซูโครสฟุกโตรสกลูโคสซึ่งจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะแล้วก็คนที่มีระบบการย่อยไม่ดีนะคะซึ่งตามตำราสมุนไพรแล้วน้ำอ้อยนั้นมีฤทธิ์เย็นหากดื่มมากไปอาจทำให้ท้องเย็นท้องเสียท้องอืดและอาหารไม่ย่อยได้โดยเฉพาะที่มีคนที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะคะระบบการย่อยอาหารและไตของเด็กก็ยังเล็กพัฒนาไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถจัดการกับปริมาณน้ำตาลที่สูงได้นะคะและผู้ที่กำลังกินยาบางชนิดส่วนประกอบบางอย่างในน้ำอ้อยนั้นอาจจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับยาที่เรากินอยู่โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะกลุ่มท็อกซิกคลายลายและอาหารเสริมแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้มีประสิทธิภาพของยาลดลงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตน้ำอ้อยนั้นก็มีน้ำตาลสูงและสารต่างๆที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักในการกรองและขับออกแล้วก็ที่สำคัญคือโพแทสเซียมสูงมากซึ่งผู้ป่วยโรคไตนั้นต้องหลีกเลี่ยงค่ะและคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าน้ำอ้อยนั้นให้พลังงานค่อนข้างสูง 250-300 แคลอรี่ถ้าเทียบกับการกินข้าวสวยก็1จานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานที่ว่างเปล่าที่ไม่มีสารอาหารจำเป็นทำให้ร่างกายสะสมไขมันได้ง่ายถึงแม้ว่าน้ำอ้อยนั้นจะช่วยดับสดชื่นได้แต่การดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและสำรวจสุขภาพตัวเองก่อนที่จะดื่มก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะข้อมูลมาจากเว็บไซต์โซหาค่ะนี่คือ2เรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของคนที่มี IQ ต่ำสาเหตุของคนที่ IQ ต่ำเกิดจากอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะอยากลืมกลับจำของ Hot Pepper แล้วก็ตามมาด้วยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยของคุณเอพัชราแวงวันเชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆในช่วงแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีเนื้อหาของเรื่องของ EQ นะคะ EQ เกิดจากอะไรทำไมบางคนเราคุยด้วยแล้วก็น่าเบื่อไม่อยากจะคุยต่อนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมบางคนเนี่ยเรียนสูงการงานดีหน้าตาดีแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์หรือการแสดงอารมณ์แย่ๆใส่คนรอบข้างแบบไม่มีปีมีขลุ่ยเลยนะคะจนคนรอบข้างสายหน้าหนีซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของนิสัยเสียนะคะแต่มันคือสัญญาณของ EQ ค่ะ EQ ต่ำซึ่งซ่อนลึกอยู่ในระดับจิตใจใต้สำนึกนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังว่าคนที่ EQ ต่ำเกิดจากอะไรและอะไรคือต้นตอที่หล่อหลอมให้คนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ผันผวนหรืออารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วเราจะรับมืออย่างไรไม่ให้สุขภาพจิตของเราเสียไปด้วยนะคะซึ่งสาเหตุของ EQ ต่ำนั้นมีอยู่3สาเหตุนะคะสาเหตุแรกอาจจะมาจากบาดแผลจากวัยเด็กและสภาพแวดล้อมที่เติบโตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนสอนเรื่องอารมณ์แห่งแรกหากเด็กเติบโตมาในบ้านที่สั่งให้เงียบเมื่อร้องไห้หรือถูกเพิกเฉยต่อความรู้สึกเด็กก็จะเรียนรู้ว่าการแสดงออกทางอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดทำให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่เป็นแล้วก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะสาเหตุที่สองคือการขาดทักษะคือการรู้เท่าทันตัวตนหรือตัวเองนั่นแหละค่ะคนที่ EQ ต่ำมักจะไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังรู้สึกอะไรเมื่อโกรธก็ซัดออกไปทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการยั้งคิดเพราะสมองส่วนอารมณ์นั้นทำงานเร็วกว่าสมองส่วนเหตุผลการขาดการฝึกฝนให้รู้จักสังเกตใจตัวเองจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะและสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่3คือกลไกการป้องกันตัวเองที่ผิดรูปค่ะหลายคนอาจจะใช้วิธีบินเบี่ยงหรือว่ามีอีโก้สูงเป็นเกราะกำบังความอ่อนแอภายในเพราะว่ากลัวว่าถ้าแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือยอมรับผิดก็จะทำให้ตัวเองนั้นดูด้อยค่าลงจึงเลือกที่จะโจมตีคนอื่นก่อนเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองไว้นะคะนี่คือสาเหตุของ EQ ต่ำว่าเกิดจากอะไรและสัญญาณเตือนของคน EQ ต่ำที่คุณอาจจะพบเจอในที่ทำงานหรือชีวิตจริงก็ได้นะคะถ้าคนรอบข้างมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆก็ให้เดาไว้เลยว่าเขากำลังมีปัญหาเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะคือ1คิดว่าตัวเองต้องเป็นผู้ชนะเสมอยอมรับความเห็นต่างไม่ได้และต้องเถียงจนกว่าคนอื่นจะยอมสยบ2ไม่เคยขอโทษค่ะมองว่าความผิดเกิดจากฟ้าฝนหรือคนอื่นเสมอยกเว้นตัวเองนะคะอ่านบรรยากาศไม่ออกปล่อยมุกตลกในสถานการณ์ที่ซีเรียสหรือพูดจาทำร้ายน้ำใจของคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกผิดเลยระเบิดอารมณ์ง่ายคือการควบคุมความโกรธไม่ได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยชอบตัดสินคนอื่นมองโลกเป็นแค่มีสีขาวและดำเท่านั้นและด่วนสรุปคนอื่นในแง่ร้ายทันทีค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับสัญญาณเตือนของคน EQ ต่ำส่วนวิธีที่เราจะรับมือคน EQ ต่ำแบบนี้ใจเราจะได้ไม่พังด้วยทำอย่างไรมาติดตามรับฟังกันค่ะการเปลี่ยนคนอื่นนั้นยากพอๆกับการเข็นครกขึ้นภูเขานะคะวิธีที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีรับมือของเรานั่นเองค่ะอันดับแรกตั้งกำแพงกำแพงในที่นี้หมายถึงกำแพงใจนะคะตั้งให้สูงไว้เลยค่ะอย่าเก็บเอาคำพูดของคน EQ ต่ำมาเป็นอารมณ์เพราะว่านั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ของเรานะคะไม่ต้องพยายามใช้เหตุผลขณะที่เขากำลังร้อนเมื่ออารมณ์เขาพุ่งปรี๊ดเนี่ยเหตุผลจะกลายเป็นศูนย์ไปทันทีเลยค่ะเราก็ถอยออกมาจนกว่าบรรยากาศนั้นจะเย็นลงนะคะและสุดท้ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าต้องแบบใจเย็นด้วยนะคะบอกความต้องการของเราด้วยน้ำเสียงปกติ พื่อไม่ให้เป็นการเติมเชื้อไฟค่ะคุณผู้ฟัง3ข้อนี้ทำกันได้ไหมคะลองไปพิจารณาทำดูนะคะสำหรับวิธีที่จะรับมือกับคน EQ ต่ำนะคะสรุปคือ EQ สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไม่ว่าเราจะอายุมากเท่าไหร่ก็ตามเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกฟังให้มากกว่าพูดและลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้างเพราะว่าในโลกนี้ทุกคนเก่งเหมือนกันหมดละค่ะคุณผู้ฟังแต่ละคนก็จะโดดเด่นและมีความสุขในทิศทางของตัวเองนะคะคนที่สามารถกรองใจคนรอบข้างได้ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของสาเหตุ

0: รดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่กำไวการลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฟังลงไปเป็นเสียงร้องของคุณอรวีสัจจานนท์กับสาวฝั่งโขงและก่อนหน้านั้นคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงก็เป็นชื่อเดียวกับคุณอรวีเหมือนกันนะคะบทเพลงสาวฝั่งโขงค่ะก็เพราะไปคนละแบบนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของผักผลไม้ที่มีสีม่วงค่ะการกินผักเพื่อสุขภาพต้องหลากหลายสีจะได้สารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้มาดูผักสารอาหารที่มีสีม่วงที่ซ่อนพลังการฟื้นฟูร่างกายอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ความสวยงามของสีสันเท่านั้นแต่สารสีม่วงเหล่านี้ถือเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้เรานั้นดูเด็กกว่าวัยและห่างไกลโรคร้ายด้วยนะคะวันนี้จะพาไปเจาะลึกผักผลไม้สีม่วงค่ะว่าชนิดไหนควรมีติดตู้เย็นไว้นะคะซึ่งเบื้องหลังสีม่วงเข้มไปจนถึงสีม่วงอ่อนในผักและผลไม้ก็คือสารที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินชื่อสารนี้แอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระประเภทที่มีคุณภาพสูงนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อกินผักผลไม้สีม่วงก็คือชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งลดริ้วรอยก่อนวัยบำรุงสายตาลดอาการเมื่อยล้าจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆเกราะป้องกันโรคหัวใจด้วยค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของหลอดเลือดแข็งและลดความดันโลหิตนะคะซึ่งผักสีม่วงที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังดังต่อไปนี้ก็คือมะเขือม่วงกะหล่ำปลีม่วงบลูเบอร์รี่หอมแดงนะคะมะเขือม่วงของถูกดีมีอยู่จริงค่ะอย่ามองข้ามมะเขือม่วงนะคะที่เปลือกของมันเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่านาซูนินค่ะที่ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะส่วนกะหล่ำปลีม่วงค่ะราชาแห่งวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงกว่ากะหล่ำปลีสีเขียวหลายเท่าด้วยนะคะมีกากใยสูงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและดีท็อกซ์ลำไส้ให้สะอาดนะคะกะหล่ำปลีม่วงก็มักจะมาในรูปของกินในลักษณะสลัดนะคะมันหนึบสีม่วงค่ะอิ่มนานต้านมะเร็งค่ะเมนูโปรดของหลายๆคนนะคะมันม่วงไม่ได้มีแค่รสหวานเท่านั้นแต่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดและมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแล้วก็ไม่หิวบ่อยได้ประโยชน์ด้วยนะคะบลูเบอร์รี่ค่ะเป็นผลไม้บำรุงสมองเบอร์หนึ่งเลยค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลกช่วยในเรื่องความจำและการทำงานของระบบประสาทใครที่ขี้หลงขี้ลืมนะคะต้องไปจัดบลูเบอร์รี่มาด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังและหอมแดงค่ะหอมแดงแบบไทยๆนี่ล่ะค่ะจิ๋วๆแต่แจ๋วนะคะหอมแดงบ้านเราเป็นแหล่งรวมสารควอซิทีนนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบแล้วยังป้องกันอาการภูมิแพ้ได้อย่างดีนะคะสำหรับเคล็ดลับการกินผักสีม่วงให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องอย่าปลอกเปลือกทิ้งนะคะเพราะว่าสารเอนโทไซยานินเนี่ยส่วนใหญ่จะสะสมอยู่บริเวณเปลือกเช่นมะเขือม่วงหรืองุ่นควรล้างให้สะอาดแล้วก็กินทั้งเปลือกให้ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ถ้าปรุงด้วยความร้อนเนี่ยจะทำให้สารอาหารนั้นหายไปนะคะวิธีที่แนะนำอาจจะใช้การนึ่งหรือผัดเร็วๆแทนเพื่อคงคุณค่าของสารแอนโทไซยานินไว้ค่ะซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นไม่ได้ยากเลยค่ะแค่เราเนี่ยลองเพิ่มผักหรือผลไม้สีม่วงเข้าไปในมื้ออาหารเพียง 1-2 ชนิดเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นผิวพรรณดูสดใสกว่าเดิมอย่ารอให้ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะจะได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขและฟังรายการสุขใจไปกับเพลงกันไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจรองชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูป
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECDข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านราย

ื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยซอยบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับดีเจต้นอานนท์เนตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันในบรรยากาศในช่วงบ่ายวันเสาร์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเดินทางไปช้อปปิ้งนะครับเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์กันบางคนก็อาจจะฟังวิทยุดูโทรทัศน์อยู่บ้านดูสตรีมมิ่งอยู่บ้านยังไงพักผ่อนกันให้เต็มที่ชาร์จพลังก่อนที่จะทำงานกันต่อในช่วงวันจันทร์นะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องสาระดีๆที่มาฝากกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราพบผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแต่ละปีเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าโอ้ยโดนหมากัดแมวกัดแมวข่วนมางับนิดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่เป็นอะไรจริงๆห้ามชะล่าใจนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ายิ่งพันเป็นสุนัขจรแมวจรหรือว่าแมวของเราที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเองหรือว่าสุนัขที่เราเลี้ยงเองก็แล้วแต่อาจจะไม่มีการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้สำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันสักนิดนึงละกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปพักเพลงกันก่อนครับ

กลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้ววันนี้มีเรื่องที่ต้องบอกว่าอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันสักนิดนึงหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเพราะอย่างนี้คุณผู้ฟังโรคนี้เนี่ยพอถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดียิ่งสุนัขแมวนะครับต่างๆที่อยู่รอบๆพื้นที่ต่างๆใกล้ตัวเราเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเคยชินกับมันเนอะเล่นเล่นกับมันตลอดเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าสามารถเกิดอันตรายกับเราได้เราไม่รู้เนอะอย่างแมวจรที่เราให้ข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่อาจจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นต้นเรื่องนี้สำคัญมากๆอันตรายจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งการที่ไปเขาเรียกว่าไงไปสัมผัสกับสุนัขแมวหรือสัตว์ที่ตายแล้วหรือตายแบบผิดปกติหรือไปชำแหละหรือว่ากินเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติก็เสี่ยงในการป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันซึ่งการติดต่อเนี่ยทั้งการสัมผัสเนื้อการที่สุนัขหรือแมวที่มีเชื้อเนี่ยไปเลียที่บาดแผลของเราโดนข่วนก็ตามหรือว่าการถูกกัดก็ตามเป็นสาเหตุในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้อันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไม่ได้รับวัคซีนและก็แสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตแล้วเนี่ย 100% แน่นอนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์ต่างๆให้เราสังเกตดูนะสัตว์ที่มีอาการป่วยซึมผิดปกติหรือว่าตายไม่ทราบสาเหตุหรือว่าแม้กระทั่งวัวควายหมูหมากาไก่สัตว์ปีกที่ตายผิดปกติก็ล้วนมีความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเผลอพลาดไปสัมผัสให้ภายใน15นาทีเนอะล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนาน15นาทีแล้วรีบไปพบแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากโรคอื่นๆคือไม่ใช่แค่พิษสุนัขบ้าเนอะเสี่ยงทั้งเรื่องของการเกิดโรคจากการที่เรากินหรือว่าไปสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกตินอกจากจะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายังเสี่ยงเรื่องนี้ด้วยอันนี้สำคัญมากโรคไข้หูดับเกิดจากการรับประทานหมูดิบเนื้อสัตว์หมูดิบสุกๆดิบๆปนเปื้อนเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อผ่านบาดแผลเช่นเยื่อบุตาโดยตรงหรือว่าโรคแอนแทรกอันนี้คือหายใจหรือว่าสูดเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปหรือว่าไปกินเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อสัมผัสเชื้อผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุตาอันนี้ก็อาจจะติดโรคแอนแทรกได้นะครับถามว่าป้องกันอย่างไรได้บ้างไม่ชำแหละเนื้อสัตว์สัตว์ที่ตายแล้วตายแบบผิดปกติไม่ขออภัยแบบตายผิดปกติด้วยนะไม่ควรดีกว่าอีกเรื่องนึงบางคนบอกว่าเฮ้ยเจอหมูตายผิดปกติเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทำเนื้อขอไปทำเมนูหมูดิบหรืออะไรแบบนี้อันตรายมากๆไม่พยายามที่จะกินเนื้อหรือเนื้อสัตว์ที่มันสุกๆดิบๆหรือว่าหมูดิบอันนี้ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันและที่สำคัญไม่สัมผัสกับสัตว์ที่ตายแล้วโดยตรงหากจำเป็นต้องสวมถุงมือยางแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติเขาแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีอย่าไปแบบจับเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปฝังเองเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เองอะไรแบบนี้อันตรายกับตัวเรามากๆเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเรื่องของทางโรคพิษสุนัขบ้านะครับไปสัมผัสกับสัตว์ที่ตายแล้วแล้วมีเชื้ออาจจะติดแอนแทรกหรือเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปทำของกินอาจจะติดโรคไข้หูดับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์ที่ตายแบบผิดปกตินะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่าเอ้ยโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่แค่หมากัดแมวกัดหรออะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปกัดกับสัตว์อื่นเช่นไปกัดกับกับหมูสมมตินะครับกัดกับหมูแล้วตายผิดปกตินะฮะแล้วเราไปนำไปสัมผัสกับหมูที่ตายแบบผิดปกติแบบนี้เอาไปต้มไปกินหรือไปอะไรแบบดิบๆอะไรแบบนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นแล้ว

แล้วสุนัขก็อาจจะหัวร้อนนะ5ยอที่เขาบอกเนี่ยคืออย่าแย่อย่าไปให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบเช่นเผลอไปเหยียบหาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระชัยอาจหารเป็นประธานกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5คุณสุทธิชัยจรูญเนตรเป็นกรรมการอัยการจังหวัดนนทบุรีคุณอัชราศรีฉ่ำเป็นกรรมการที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค3คุณสุรพงษ์สุวรรณวิจิตรเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนประกอบธุรกิจส่วนตัวคุณจารุวรรณน้ำดอกไม้เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภานีผลวัฒนะเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักการสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินปัทมนันหรือคุณ

ณดลเป็นกรรมการในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านประธานท่านคณะกรรมการคณะกรรมการออกสลากและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณด้านหน้าเวทีด้านล่างขอเรียนเชิญค่ะ

เรียนประธานกรรมการออกรางวัลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอเชิญทุกๆท่านยืนขึ้นค่ะและหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา39นาทีวินาทีขอเรียนเชิญค่ะ

ขอบคุณค่ะขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักจะมี3ชนิดคือ1อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ใช้สำหรับออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และที่3 3วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับออกรางวัลที่4และที่5การออกรางวัลที่4และที่5มีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขวันนี้ท่านประธานเลือกใช้วงล้อหมายเลข1วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข4วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข7และวงล้อหมายเลข10เหลืออีก6วงล้อเอาไว้สำรองค่ะต่อไปท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสียงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3นำไปตั้งที่หลักหน่วยค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่5นำไปตั้งที่หลัก10ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6จะนำไปตั้งที่หลักร้อยค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่1จะนำไปตั้งที่หลักพันค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่2นำไปตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่4จะนำไปตั้งที่หลักแสนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะจะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัล12ชุดแต่ละชุดจะมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขท่านประธานเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่2สำหรับหลักที่1ชุดที่4สำหรับหลักที่5ชุดที่5สำหรับหลักที่6ชุดที่6สำหรับหลักที่2ชุดที่8สำหรับหลักที่4และชุดที่11สำหรับหลักที่3เหลืออีก6ชุดเอาไว้สำรองค่ะและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะในงวดวันที่1มิถุนายน2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
าน www.jlo.or.th แอปพลิเคชันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข0ทั้งหมดค่ะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข000000ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อท่านประธานได้นำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันและท่านประธานจะเสี่ยงจับขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นๆตามลำดับค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมาติทิติดต่อกันไป5รางวัลโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก263672 263672ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก966501 966501ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก719130 719130ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก940668 940668ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก472969 472969ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ

0: ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก791932 791932ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 142204 142204ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 515393 515393ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 131972 131972ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 114615 114615ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 340411 340411ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 953690 953690ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 737612 737612ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 525122 525122ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 054374 054374ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 610178 610178ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 562667 562667ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 482526 482526ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 141517 141517ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 995861 995861ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 656268 656268ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 339524 339524ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 713909 713909ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 234047 234047ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 626184 626184ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 627347 627347ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 485998 485998ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 890886 890886ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 473279 473279ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 241336 241336ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 230019 230019ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 246384 246384ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 670908 670908ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 845657 845657ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 418217 418217ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 805803 805803ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 998007 998007ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 102596 102596ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 015159 015159ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 776631 776631ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 722387 722387ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 571131 571131ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 122789 122789ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 158704 158704ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 942309 942309ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 679 675 679 675ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 617790 617790ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 696816 696816ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 618102 618102ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 202463 202463ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 113893 113893ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 205477 205477ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 397714 397714ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 476130 476130ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย448454 448454ขอบคุณค่ะ รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50ครั้งนะคะต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอล4ขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหารค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพลิกติดต่อกันไป10รางวัลโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก0352140352114 ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก299117 299117ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก764344 764344ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก495654 495654ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก442597 442597ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก916494 916494ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก397416 397416ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก842095 842095ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก927559 927559ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก127571 127571ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วนะคะสำหรับลูกบอลสีสุดท้ายค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5ค่ะจะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก006583 006583ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 010593 010593ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 859304 859304ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 050313 050313ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 414283 414283ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 652893 652893ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 310474 310474ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 306218 306218ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 028813 028813ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 384083 384083ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 859492 859492ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 946363 946363ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 095799 095799ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 852904 852904ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 021767 021767ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 400917 400917ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 384360 384360ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 704301 704301ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 796 753 796 753ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 823 225 823 225ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 862987 862987ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 423130 423130ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 951047 951047ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 205593 205593ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 674906 674906ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 205267 205267ออกรางวัลที่5ครั้งที่27
923-378-923-378ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 003-215-003-215ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 593-755-593-755ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 428-993-428-993ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 358-201-358-201ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 783-736-783-736ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 471-220-471-220ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 164-704-164-704ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 876-696-876-696ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 048-450-048-450ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 819-662-819-662ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 547-934-547-934ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 572-024-572-024ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 003-503-003-503ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 480-769-480-769ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 814-273-814-273ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 468-811-468-811ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 192-366-192-366ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 988-557-988-557ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 803-396-803-396ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 413-883-413-883ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 052-448-052-448ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 140-667-140-667ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 314-230-314-230จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 977 969 977 969ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 097 064 097 064ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 831 451831451ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 862336 862336ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 392278 392278ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 603999 603999ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 878645 878645ออกรางวัลที่5ครั้งที่58269 232 269 232ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 742 809 742 809ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 383 570 383 570ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 294679 294679ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 923 763 923 763ออกรางวัลที่5ครั้งที่63401878 401878ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 399 179 399 179ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 096 415 096 415ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 180 807 180 807ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 080 385 080 385ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 855 111 855 111ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 739 194 739 194ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 601 276 601 276ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 290 134 290 134ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 573 970 573 970ออกรางวัลที่5ครั้งที่73ขออภัยค่ะเนื่องจากวงล้อออกรางวัลในหลักที่2นะคะแสดงตัวเลขไม่ชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการค่ะในระหว่างที่ทำการออกรางวัลนะคะหากพบว่าอุปกรณ์ขัดข้องนะคะก็อยู่ในดุลพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะ

0: ขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้นำค้อนยางเคาะที่ฐานของวงล้อค่ะขณะนี้แสดงตัวเลขชัดเจนแล้วค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่73 331494 331494ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 367623 367623ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 349460 349460ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 637330 637330ออกรางวัลที่5ครั้งที่77194146 194146ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 201713 201713ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 600238 600238ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 293038 293038ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 290912 290912ออกรางวัลที่5ครั้งที่82950766 950766ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 641374 641374ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 494317 494317ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 859 834 859 834ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 642 130 642 130ออกรางวัลที่5ครั้งที่87172670 172670ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 611788 611788ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 335239 335239ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 156367 156367ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 829364 829364ออกรางวัลที่5ครั้งที่92545930 545930ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 498303 498303ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 280247 280247ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 215125 215125ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 554773 554773ออกรางวัลที่5ครั้งที่97สี่สามสี่สองสองหนึ่งสี่สามสี่สองสองหนึ่ง ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 744-713 744-713 ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 918-156 918-156ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย162253 162253ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100ครั้งนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสำหรับรางวัลพิเศษตัวเลข3หลักจะออกลำดับสุดท้ายการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ

ันประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินปฐมนันหรือคุณณดลค่ะกรรมการท่านที่2ได้แก่กรรมการหมายเลข5ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์ค่ะกรรมการท่านที่3นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข1สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขต5คุณสุทธิชัยจรูนเนตรค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข2อัยการจังหวัดนนทบุรีคุณอัชราศรีฉ่ำค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการหมายเลข7ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะในปี2568สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ

ขณะนี้กรรมการทั้ง6ท่านนะคะติดบัตรหมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะ

จากนั้นท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลโดยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมสัญญาณไฟสีแดงขอเชิญตรวจสอบอุปกรณ์ได้ค่ะซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ

0: ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนผู้ขายสลากนะคะไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่รู้รูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะต่อไปหมายเลข2ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลค่ะต่อไปหมายเลข3สำนักงานเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Serviceในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงค่ะต่อไปหมายเลข4สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16พฤษภาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.go.orgh หรือแอปพลิเคชัน JOLATULA OFFICIAL โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะต่อไปหมายเลข5ปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายนะคะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างนะคะว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายอย่าได้หลงเชื่อนะคะต่อไปหมายเลข6
1: ในงวดวันที่1มิถุนายน2569ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok นะคะหลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อนะคะเพราะท่านอาจตกอยู่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ต่อไปหมายเลข9
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน29ล้านฉบับค่ะมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนกว่า 52,000 รายค่ะ
1: และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกันและท่านประธานจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 9 8 298ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก298ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก091 091ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก091รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก602602ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก602ต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 1 6 7 1 6ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 1 6รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะคุณอัชราศรีชาคุณสุทธิชัยจรูนเนตรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5และผู้ที่ยืนประจำหลัก10นะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนเป็นศิลปินนักแสดงคุณกนินทร์ปฐมนันท์หรือคุณณดลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก0808ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก08รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2ภายใต้แนวคิด Play Responsibly นะคะหรือซื้อสลากอย่างมีสติที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมของผู้ให้บริการเกมเสี่ยงโชคหรือ Responsible Gaming หรือ RG ตามแนวทางของสมาคมสลากกินแบ่งโลกหรือ World Lottery Association หรือ WLOLA ขออภัยค่ะโดยมีตัวแทนจำหน่ายและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหารจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังและนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นเป็นผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์ค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินทร์ปัทมนันท์หรือคุณณดลจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยคุณอัชราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยคุณสุทธิชัยจรูญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะ
เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงหมายเลขให้ประชาชนและผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข107386 107386และ107388 107388สำหรับผลของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวมีดังนี้ค่ะรางวัล3ตรงจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข387มีเงินรางวัล 3,585 บาทรางวัล3สลับหลักจำนวน5หมายเลขได้แก่หมายเลข378 378หมายเลข738 738หมายเลข783 783หมายเลข837837และหมายเลข873 873มีเงินรางวัล856บาทค่ะรางวัล2ตรงจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข08มีเงินรางวัล621บาทค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลโดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจับกรรมการที่เหลือ3ท่านว่าท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้กรรมการหมายเลข3คุณสุรพงษ์สุวรรณวิจิตที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค3จะเป็นผู้ออกรางวัลค่ะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข387มีจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดนะคะ 5,282 ฉบับสำหรับผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลได้แก่ผู้ซื้อสลากหมายเลข387 000 000 000ถึงหมายเลข387 000 005 281และจะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะคะ 675,822 บาทค่ะสำหรับลูกบอลหมายเลขนะคะที่จะนำไปเสี่ยงรางวัลนะคะได้แก่หมายเลข0ถึงหมายเลข5ค่ะ

ประชาชนนะคะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ในงวดวันที่1มิถุนายน2569ผ่านจุดจำหน่ายสลาก80ที่ร่วมโครงการและตัวแทนจำหน่าย L6 ดิจิทัลที่เป็นบุคคลรายย่อยและคนพิการรวม 26,906 รายทั่วประเทศในราคาฉบับละ20บาทโดยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะสำหรับการค้นหาจุดจำหน่ายท่านสามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลากตามราคา80รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลือก3หลักหรือสลาก N3 ใกล้บ้านท่านผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานดังนี้นะคะเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล LINE Official และแอปพลิเคชัน JOO Lottery ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ JOO Call Center หมายเลข02528 9999ค่ะ

0: รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข387-000-004-270ได้แก่หมายเลข387-000-004-270สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลที่1 107387 107387รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะ107386 107386และ107388 107388รางวัลที่2ครั้งที่1 263 672 263 672รางวัลที่2ครั้งที่2 966 501 966 501รางวัลที่2ครั้งที่3 719 130 719 130รางวัลที่2ครั้งที่4 940 668 940 668รางวัลที่2ครั้งที่5 472 969 472 969รางวัลที่3ครั้งที่1 035214 035214รางวัลที่3ครั้งที่2 299117 299117รางวัลที่3ครั้งที่3 764344 764344รางวัลที่3ครั้งที่4 495654 495654รางวัลที่3ครั้งที่5 442597442597รางวัลที่3ครั้งที่6 916494 916494รางวัลที่3ครั้งที่7 397416 397416รางวัลที่3ครั้งที่8 842095 842095รางวัลที่3ครั้งที่9 927559 927559รางวัลที่3ครั้งที่10 127571 127 571รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 298 298รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 091 091รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 602 602รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 716 716รางวัลเลขท้าย2ตัว08 08รางวัล3ตรง387387รางวัล3สลับหลักนะคะ378 378 738 738 783 783 837 837และ873 873รางวัล2ตรงนะคะ08รางวัลพิเศษสลักกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก387 000 004 270 387000-004-270
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยการขึ้นรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นวันที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2569เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
10: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16 พฤษภาคม 2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีบาทอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 12.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำและก็ทนายอาสาของเราวันนี้นะคะจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะท่านเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งค่ะทนายฉัตรประพลแย้มเพลศรีค่ะสวัสดีค่ะทนายฉัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเลขที่ออก มีใครโชคดีบ้างหรือเปล่าวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะ
2: ขอให้โชคดีกันทุกคนครับแต่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ถูกยากมากจริงอ่ะ
2: ครับ
1: นะซื้อที่ไหนไม่เคยถูกเลย ก็เลยอะไรนะเก็บเงินหยอดกระปุกเอาไว้ดีกว่านะคะแต่บางคนก็ดวงดีไง
2: ใช่บางคนซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยถูกแต่เวลาเสียเขาไม่บอกเราเราก็อิจฉาแต่ความตอนที่เขาถูกอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นทำให้คนไทยมีความหวังนะท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมนะ
2: ครับ
1: อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะก็ชีวิตยังต้องมีหวังประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะความขยันนะคะทำงานทำหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายนะต้องย้ำเตือนกันนะคะรายการของเราก็เป็นรายการให้ความรู้เรื่องของกฎหมายนะคะมีทนายอาสาเนี่ยมาตอบคำถามเป็นประจำสำหรับวันนี้ใครต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-2769717แล้วก็02-2769721นะคะสายด่วนเบอร์มือถือ0817159551-3ค่ะท่านใดที่ติดตามไม่ได้ฟังทางวิทยุนะคะเข้ารับชมทางเพจของสถานีได้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็มากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะก่อนที่จะเปิดสายรับฟังปัญหากันนะคะวันนี้ก็มีประเด็นกฎหมายประจำวันที่อยากจะให้ทนายได
2: ้ครับ
1: ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องการจดจำนองที่ดิน
2: คร
1: ับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะการจดจำนองนี่มันมีอายุกี่ปีหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
1: หรือว่ามันมีเรื่องอะไรต้องรู้ก่อนที่จะทำสัญญาจำนองบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนจะจดจำนองได้เนี่ยแสดงว่าจำนองเนี่ยต้องมีทรัพย์นะครับก็ถือว่าท่านเป็นคนโชคดีนะฮะเพราะบางคนไม่มีทรัพย์ให้จำนอง
1: ทรัพย์ที่สามารถนำไปจำนองได้นี่มันมีระบุเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในการจำนองเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าการจำนองเขาเรียกว่าเป็นสัญญารองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนี้ประธานอธิบายเดี๋ยวจะให้เข้าใจง่ายๆไปนะฮะไม่ใช่ภาษากฎหมายมันต้องมีหนี้หลักก่อนโดยส่วนใหญ่ก็คือการกู้ยืมนะครับเหมือนเราจะกู้บ้านซื้อบ้านแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องไปทำสัญญากู้กับแบงค์เขา
1: ใ
2: ช่ไหมครับแบงค์เขาก็ต้องทำสัญญากู้พอทำสัญญากู้บ้านราคา5ล้านนั่นแหละครับคือสัญญากู้แล้วแบงค์เขาก็จะเอาบ้านตัวที่เราซื้อกับโครงการนั่นแหละครับมาจดจำนองนะครับดังนั้นการจดจำนองที่ถูกต้องเนี่ยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องจดที่สำนักงานที่ดินเขาจะถือว่าเป็นการจดทะเบียนจำนองนะครับส่วนการที่ไปยึดถือโฉนดไว้นะครับเจ้าหนี้ทั่วไปนะครับเธอเอาเงินฉันไป 500,000 อ่ะที่ดินเธอเอาโฉนดมาให้ฉันยึดถือไว้นะครับก็ถือว่าเฉยๆครับนะเพื่อความสบายใจไม่เบี้ยวต่อกันนะแต่ว่าฟ้องจำนองไม่ได้นะครับผมทีนี้เอาเรื่องที่ว่าทรัพย์อะไรจำนองได้บ้างนะครับการจำนองก่อนก็ต้องเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่นะครับทุกประเภทแหละอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับเราก็เอามาจำนองได้ส่วนสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีบางประเภทเช่นแพสัตว์ที่เป็นพาหนะเรือกลไฟเรือกำปั่นนะครับซึ่งมันเป็นภาษากฎหมายในความจริงผม ทำหน้าที่มา25ปีก็ไม่เคยครับ
1: มีไหมคะมีใครเอาเรือคนไฟกำปั่นมาจำนองไหม
2: ก็มันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ไงเพราะเศรษฐกิจภาษากฎหมายเนี่ยมันเขียนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วถูกไหมครับ
1: เป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะนี่ช้างม้าวัวควายก็จำลองได้
2: ใช่ถ้าสมัยก่อนเราขี่ม้ามันคงใช
1: ่ค่ะ
2: ถูกไหมครับสมัยนี้เราขี่รถ
1: อันนี้คือว่าเขาก็เขียนในกฎหมายนะ
2: ใช่ครับแล้วมาทำกันที่ว่าเราวันนี้เราขี่เรือเนี่ยแล้วเราเอาไปกู้ใครครับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เขาจะเอาไหมล่ะ
1: อยู่ที่เจ้าหนี้ด้วยนะ
2: ใช่แต่มันก็อยู่ที่เจ้าหนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเจ้าหนี้ก็ต้องคำนึงด้วยฉันจะเอาไปทำอะไรต่
1: อ
2: ถูกไหมครับแล้วกระทั่งที่ดินเนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขากู้เนี่ยบางคนเข้าใจว่าผมมีที่ดิน50ล้านเขากู้แค่3ล้านทำไมไม่ให้เพราะว่าธนาคารเขาไม่ได้ดูเรื่องมีมูลค่าที่ดินเท่าไหร่เขาขี้เกียจมีที่ดินเป็นพันๆแปลงอยู่ในธนาคารแล้วเขาต้องการสภาพหมุนเวียนดังนั้นถ้าคนที่สามารถมีเงินเข้ามีเงินออกได้ต่อวันเขามองว่าเป็นมีโอกาสที่จะชำระหนี้ได
1: ้ถึงแม้ว่าจะมีที่มาเป็นหลักประกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบงค์จะให้หมด
2: ก็คุณมีที่ดิน50ล้านคุณขอกู้ล้านหนึ่งแต่ยังไม่เห็นหลักฐานเลยว่าที่คุณทำมาหากินอะไรคุณอาจจะได้รับมรดกพ่อแล้วก็รออยู่เฉยๆแต่ตอนนี้ไม่มีเงินพอตอนนี้ไม่มีเงินพบก็ใช้วิธีการกู้แบงค์ก็แสดงว่าโอกาสนี้เป็นหนี้เสียแน่
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าการจดจำนองนะครับที่ดินมีอายุกี่ปีคำตอบคือมันไม่ได้มีอายุความในเรื่องของการจดจำนองนะครับเพราะว่าการจดจำนองยังบอกมันขึ้นอยู่กับหนี้ประธานหนี้กู้ยืมนะครับว่าทำสัญญากู้กันไว้กี่ปีจะต้องชำระกี่ปี
1: ทุกอย่างคือระบุไว้ในสัญญาก
2: ู้พออยู่ในสัญญากู้มันก็จะมาผูกกับสัญญาเงื่อนไขต่างๆมันก็จะลงมาในสัญญาจำนองเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นะครับเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีดังนั้นถ้าคุณผิดสัญญากู้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะถือว่าผิดสัญญาแล้วก็ฟ้องร้องแล้วก็ฟ้องจำนองนะครับส่วนที่ว่าจะจดทะเบียนจำนองอย่างเดียวเนี่ยก็มีนะครับแต่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับโดยไม่มีสัญญากู้แต่พอที่จะฟ้องร้องให้ได้สิทธิของเจ้าหนี้โดยสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่แค่ไปเขาเรียกว่าจดทะเบียนจำนองก็ไปฟ้องจำนองนะครับแล้วก็บางทีก็บางคนจะระบุไว้ในโฉนดนะไม่มีสัญญากู้ก็มีบางคนจะระบุในโฉนดครับต่อที่ดินน่ะจะระบุว่าให้ใช้สัญญาจำนองนี้เป็นหลักฐานของสัญญากู้ก็มีนะครับก็อธิบายให้พอเข้าใจนะครับ
1: ตอนนั้นกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระแต่ว่าไม่จ่ายเนี่ยมันขั้นตอนเป็นยังไงคะ
2: การผิดนัดชำระนะครับก็ต้องมีการบอกกล่าวเรื่องเงินกู้ส่วนหนึ่งนะครับบอกกล่าวบังคับจำนองส่วนหนึ่งบังคับจำนองก็ต้อง60วันนะครับต้องบอกกล่าวกันก็อยู่นี้ก็มีกฎหมายเรื่องการผู้ค้ำประกันอีกถ้าเกิดว่าคนกู้เป็นคนหนึ่งผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งนะครับกฎหมายก็ต้องบอกว่าต้องบอกผู้ค้ำประกันก่อนนะตามกฎหมายตามเงื่อนไขระยะเวลาให้รวดเร็วอันนี้เอาอธิบายกันในครั้งหน้านะครับก็มาเรื่องของการอ่ะทีนี้พอผิดนัดเขาแล้วยังไงต่อก็ต้องถูกฟ้องร้องคดีนะครับการถูกฟ้องร้องบางคดีเนี่ยบังคับจำนองออกขายทอดตลาดเนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องอยู่2อย่างนะครับถ้าเกิดกรณีที่มีจำนองอย่างเดียวนะไม่มีสัญญากู้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้นำทรัพย์สินเนี่ยนะที่เป็นหลักประกันเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินจากการขายมาชำระหนี
1: ้
2: กรณีนี้เนี่ยถ้าเจ้าหนี้มีความประสงค์ที่แจ้งนะครับแบบนี้ต่อศาลเนี่ยโดยทำเป็นคำฟ้องเนี่ยถ้าเกิดภายหลังศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์สินไปขายแล้วได้เงินเนี่ยต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าหนี้ที่จำนองกันอยู่เนี่ยอันนี้เจ้าหนี้เรียกเพิ่มไม่ได้ละงั้นเจ้าหนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์ตัวเองให้ดีส่วนใหญ่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ธนาคารก็ไม่รอดหรอกครับเจ้าหนี้เขาธนาคารเขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็จะมีเจ้าหนี้ตาสีตาสานี่แหละที่บางทีโอกาสโชคดีเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้คุ้มหรือไม่คุ้มดังนั้นทนายก็จะต้องช่วยประเมินให้นะครับทนายก็ไม่ได้รู้กันทุกคนนะครับทุกเรื่องกฎหมายมันเยอะแยะครับทีนี้อีกทางที่สองเจ้าหนี้บางคนก็บอกว่าให้นำทรัพย์สินเนี่ยบางทีจำนองกันแล้วมันเขาเรียกว่าหนี้มันท่วมจำนองนะครับจำนองที่ดินเกิดราคากู้กันไว้3ล้านนะครับที่ดินราคา5ล้านผ่านไปห้าบอกจำนองกัน5ปีพอผ่านไป5ปี7ปีแล้วไม่ใช้หนี้เขาสักทีน
1: ึ
2: งโอ้รวมแล้วดงดอกเนี่ยเกินที่ดินด้วยซ้ำไปนะครับอย่างนี้
1: ค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับผมก็อาจจะเพิ่มขึ้น
1: เล็
2: กใช่ก็ประเมินคือเอาแปลว่าเขาเรียกว่าท่วมหนี้ที่รับเงินเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับเขาก็เลย อาจจะฟ้องบอกว่าฟ้องบังคับเขาเรียกฟ้องบังคับจำนองหลุดนะครับคือเจ้าหนี้ประสงค์จะเอาทรัพย์สินแหละได้แน่ๆ นะครับอาจจะเป็นที่ดินสวยด้วยแปลงดีด้วยนะครับก็ฉันขอเอาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปเอากรณีแรกเนี่ยต้องอาจจะไปเกินกันถ้าเอาเงินเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นแข่งขันกับคนอื่นเขาถูกไหมครับฉะนั้นมูลค่าในทางเศรษฐกิจทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนั้นก็เป็นกรณีที่เป็นทางเลือกของเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็มีได้สองกรณีทีนี้ว่ากรณีที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขายทอดตลาดไปมันมีกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าหนี้สังเกตไหมครับเช่นเรากู้บ้านแล้วเราก็บอกว่าเราก็ผ่อนบ้านตรงนะยังไม่ขาดผิดนัดอะไรเลยนะบ้านก็ของเราราคา5ล้านบังเอิญเราค้างค่าส่วนกลางแค่แสนเดียวจะคิดว่านิติบุคคลเขาจะไม่ดำเนินคดีหรือกรณีค้างบัตรเครดิตแสนเดียวคิดว่าจะไม่ดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีผลต่อบ้านนะครับก็แสดงว่าเรามีเจ้าหนี้ที่เราชำระตรงแล้วไม่ผิดนัดก็คือเรื่องเจ้าหนี้ธนาคารผ่อนบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่เจ้าหนี้บัตรเครดิตหรือเจ้าหนี้นิติบุคคลเนี่ยเราไปผิดนัดเขาก็ฟ้องสิครับ
1: ค่ะ
2: พอฟ้องแล้วก็ชนะคดีพิพากษาแล้วอ่ะเอาไงอ่ะครับเขาเจ้าหนี้ที่เป็นนิติบุคคลหรือบัตรเครดิตเนี่ยก็สำรวจตรวจดูแล้วเนี่ยเจอแล้วบ้านหลังนี้เป็นของเธอใช่ไหมครับตอนนี้แหละเขาก็จะมายึดครับเห็นไหมฮะเราไม่ได้ผิดนัดบ้านแต่เจ้าหนี้ที่เป็นหนี้เล็กน้อยเนี่ยเขาบอกสำรวจดูลูกหนี้แล้วไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอื่นนอกจากบ้านหลังนี้จึงขอยึดใช่ไหมครับ
1: แล้วเจ้าหนี้ที่ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้หลักนะคะ
2: กำลังจะเล่าอยู่ว่าพอเขายึดเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็ยึดนะฮะพอยึดปุ๊บเนี่ยก็เข้าหลักกฎหมายจำนองคือเจ้าหนี้จำนองบ้านนี่เขาถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุรุษสิทธิ์คือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิก่อนก็จริงอยู่แต่มันจะทำให้บ้านสัญญากู้ที่คุณทำมาไว้เนี่ยผ่อนอย่างตรงนัดเนี่ยพอโดนฟ้องมาแล้วไปโดนเจ้าหนี้อะไรอื่นเขายึดเนี่ยธนาคารเขาจะถือว่าคุณผิดนัดผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้บ้านเลยนะครับอ้าวผ่อนถูกต้องนี่ไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนยึดแล้วไงจะโดนเจ้าหนี้รายอื่นยึดขายทอดตลาดแล้วหนี้เพียงเล็กน้อยถูกไหมครับจะโดนยึดแล้วเขาก็ถือว่าผิดนัดสัญญากู้แล้วก็ส่วนเจ้าหนี้บ้านเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเรียกว่านอนมาได้เพราะว่าเมื่อบ้านหลังนี้หากถูกขายทอดตลาดคุณไม่ไปเคลียร์หนี้กับลูกหนี้รายนิติบุคคลเอาเงินแสนไปจ่ายก่อนไปจ่ายบัตรเครดิตเขาว่านะบ้านก็อาจจะไม่ถูกขายแต่จริงธนาคารก็ถือว่าผิดนัดก็อาจจะมาทำสัญญากับธนาคารใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ว่าถ้าถูกจะขายทอดตลาดเนี่ยเจ้าหนี้รายใหม่เขาไม่ได้เงินนะครับเจ้าหนี้รายใหม่เนี่ยไม่ได้เงินเพราะว่าถ้าเกิดบ้านราคา5ล้านอย่างที่ว่าถ้าเกิดขายได้5ล้านพอดีหรือขายได้4ล้านเนี่ยก็ต่ำกว่าเนี่ยนะครับก็พอขายแล้วต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้เจ้าหนี้ธนาคารที่เขาจำนองบ้านไว
1: ้
2: เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี
1: ้ยกเว้นว่าเหลือเท่าไหร่เจ้าหนี้อะไรถึงจะมีสิทธ
2: ิ์ก็ขายได้6ล้านอย่างเงี้ยอ่ะเหลือก็แล้วไปนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นคืออะไรนะครับหนี้เพียงเล็กน้อยทำให้เราเดือดร้อนกลายเป็นว่าผิดนัดทั้งบัตรเครดิตผิดมักทั้งค่าส่วนกลางผิดนัดทั้งนี่บ้านตัวเองแทนที่จะได้อยู่แล้วบางทีเกิดผ่อนมานะครับเหลืออีกไม่กี่งวด2ปีจะครบแล้วใช่ไหมไปปล่อยปะละเลยแบบนี้ไว้พอยึดมาเนี่ยยุ่งเลยนะครับ
1: พูดถึงตรงนี้ก็ดีค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยเคยมีบัตรเครดิตใช่ไหมคะสมัยก่อนจะทำกันเยอะหมุนไปหมุนมาทำกันง่ายใช่ไหมคะถึงเวลาก็ไม่ได้ชำระแล้วก็มันผ่านไปนานหลายปีแล้วนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่ามันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหม
2: นี่ผมยกตัวอย่างเรื่องนิติบุคคลที่เราไปค้างค่าส่วนกลางเขาเรื่องของบัตรเครดิตนะอันนี้ตัดทิ้งไปเอาเป็นว่าเราเป็นคนซื้อบ้านแล้วก็ติดหนี้แบงก์อยู
1: ่
2: นะครับทีนี้เราจะเจอกรณีนี้ผ่อนแบงก์ไม่ไหวบ้าง
1: อันนี้อาจจะเจอเยอะนะในสภาพ
2: เศรษฐกิจแบบนี
1: ้
2: อันนี้เป็นจุดช่องว่างของกฎหมายนะครับของขั้นตอนต้องระวังให้ดีมันจะมีพวกเขาเรียกว่าถ้าเป็นศาลก็อยู่ตีนลงตีนศาลคนเราเนี่ยแหละครับอากินกับตรงนี
1: ้
2: อยู่แถวบังคับคดีก็จะมี
1: แ
2: ถวโรงพักก็จะมี
1: มาเสนอใช่ไหมว่าจะต้อง
2: เป็นผู้มีประสบการณ
1: ์
2: นะครับทีนี้ว่าพอที่ดินเราเนี่ยเราเมื่อเราผิดนัดกับธนาคารนะไม่มีอะไรอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อเราผิดนัดแบงค์เขาก็ยึดออกขายท่อตลาดถูกไหมครับทีนี้วิธีการขายท่อตลาดของสำนักงานบังคับคดีเนี่ยนะครับหรือกรมบังคับคดีเนี่ยเขาจะมีอยู่ว่าขายแบบติดจำนองกับขายแบบปลอดจำนองฟังให้ดีนะครับถ้า เขาขายเขาจะสอบถามทางตัวลูกหนี้ว่าต้องการขายแบบไหนใช่ไหมครับแล้วเจ้าหนี้ด้วยถ้าต้องการขายแบบปลอดจำนองเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับที่ผมอธิบายว่าตะกี้นี้แบบปลอดจำนองคือเอาเงินอย่างเดียวถูกไหมครับแสดงว่าคนที่มาประมูลซื้อเนี่ยหนึ่งคนสามคนห้าคนแข่งขันราคากันซื้อเคาะได้ราคาเท่านี้เนี่ยคนนั้นก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับทางสำนักงานการค้าพอดีเพื่อไปชำระให้เจ้าหนี้ต่อไปนะครับเป็นการชำระครบถ้วนเต็มจำนวนแน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีกรณีที่ว่าขายแบบขายแบบติดจำนองนะครับตะกี้ปลอดจำนองขายแบบติดจำนองเพราะขายแบบติดจำนองเนี่ยนี่เกิดติดจำนองอยู่อีก3ล้านนะครับคนที่เขาประมูลซื้อเนี่ยอาจจะซื้อในราคา 50,000 บาทนะครับเขาก็ชำระเงิน 50,000 บาทเจ้าหนี้ธนาคารก็รับเงินไป 50,000 บาทแต่ที่เหลือเนี่ยทั้งที่เขาควรจะมีระยะเวลานะครับเพราะนี่ลูกหนี้เดิมเนี่ยยังไม่หลุดพ้นนะแต่ลูกหนี้เดิมเนี่ยอย่างที่บอกคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณเข้าใจว่าดีแล้วแบงค์ยึดไปก็ขายไปแล้วนี
1: ่ก็ผ่อนไม่ไหวก็ยึดไป
2: ก็
1: ขาย
2: ไป
1: ตลาดไปก็น่าจะ
2: บ้านผมก็ให้คุณแล้ว
1: กับหนี้แล้ว
2: ใช่ครับนะบ้านผมก็ไม่เอาแล้วหนึ่งผมเสียบ้านให้คุณไปทั้งที่ผมผ่อนมาครึ่งทางแล้วถูกไหมครับก็คุณจะจบกับผมไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นว่าไอ้เจ้านายกเนี่ยที่ไปประมูลได้ 50,000 บาทเนี่ยแล้วก็เงินตรงนี้ก็ไปถึงธนาคารแล้วแต่บังเอิญว่าเงื่อนไขการผ่อนชำระเนี่ยที่จะเอาเงินมาชำระเขาหรือปิดเขาเนี่ยไม่ทำไม่จ่ายนะครับตอนนี้ก็เหตุที่ไม่จ่ายถ้าพูดในแง่ของไม่สุจริตนะมันมีระยะเวลาประมาณ2ปี3ปีที่แบงค์ที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องด้วยนะครับจะมีกรณีที่ว่านายกเนี่ยเอาที่ดินไปให้เขาเช่าไปทำประโยชน
1: ์
2: เห็นไหมฮะดูเลยฮะขนาดเกิดเป็นที่ดินมูลค่าสูงอยู่ตรงสี่แยกอยู่แถวสีลมเราซื้อแบบติดจำนองซื้อมานิดเดียวให้เช่าปีให้เช่าเดือนละแสนเดือนละ 300,000 อย่างเงี้ยครับพอเช่าได้ปีนึงได้เก็บมาละแล้วก็ต่อมาเรื่องแดงว่าเอาแบงค์บอกเอ้ยมันยังไม่มีการชำระหนี้ในส่วนนี้เลยนะครับตอนนี้แบงค์ก็ต้องดำเนินการแอคชั่นก็มาฟ้องลูกหนี้นะครับในส่วนนี้นะครับว่าจะต้องรับผิดแล้วก็ทั้งตัวบุคคลในกรเนี่ยก็ยังมีผลทางกฎหมายอยู่ว่าเอคนเนี้ยจะมีผลทางกฎหมายให้รับผิดหรือเปล่านะครับก็นี่ผมเห็นมาก็มีแบงค์บางทีเขาก็ฟ้องก็ต้องดูในเงื่อนไขตอนที่ไปประมูลว่าไปลงระบุเงื่อนไขในการทำสัญญาประมูลก็ต้องรับผิดอะไรบ้างนะครับแต่ก็ฝากไว้ให้ระแวดระวังกันไว้ว่ากรณีขายแบบติดจำนองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อลูกหนี้นะครับก็เพราะเราต้องไปดูแลการขายด้วยนะครับ
1: เอาละใครมีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปรับสายสายหนึ่งก่อนคุณป้าน้อยโทรมาจากพระนครศรีอยุธยานะคะจะปรึกษากรณีค้ำประกันเงินกู้ธ.ก.ส.นะคะคุณป้าน้อยสวัสดีค่ะ
3: ป้าสวัสดีค่ะ
1: จ้าป้าเป็นผู้ค้ำใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะแล้วปัญหาคือ
3: ก็คนกู้เขาเสียแล้วคนค้ำอีกคนเขาก็เสียเลยเหลือป้าคนเดียว
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วมันหมดสัญญาเนี่ยเมื่อผู้จัดการทางศูนย์จัดการหนี้จังหวัดนะเขามีหนังสือมาอันนี้เขาบอกว่าเขาก็บอกเขาไปว่าเอาเขาคนกู้เขาเสียชีวิตแล้วเอาบอกอ๋อไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วงั้นก็ป้าไปโทรกสอเลยน่ะ
1: จ้าเดี๋ยวคุณป้านิดนึงคุณป้าปิดวิทยุนิดนึงค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนกันนะฮะปิดวิทยุนะป้าเนาะจะฟังทางโทรศัพท์ก่อนค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้ทนายตอบนะคะกรณีผู้กู้เสียชีวิตมีคนค้ำ2คนใช่ไหมอีกคนก็เสียชีวิตเหลือคุณป้านะฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณป้าอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครับ
3: 70ค่ะ
2: โอ้โชคดีนะฮะ
1: ค
2: ่ะคุณป้ายังมีชีวิตอยู่คนที่เหลือนี่เขาหนีหนี้ไปแล้วครับ
1: ยอดเท่าไหร่คุณป้าเงินน่ะ
3: เงินต้นมันประมาณ60,000ไม่ถึงดี
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยมันเป็นแสนแปดกว่าแล้ว
2: ครับ
3: ค่ะแล้วเขาก็จะให้รับใช้เขาเรียกไปทกสเขาก็จะให้รับใช้ทีนี้ป้าบอกว่าไม่มีรายได้อะไรอยู่ลำพังไม่สามารถจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: งั้นเดี๋ยวฟังทนายนะคะกรณีคนกู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะผู้ค้ำจะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่
2: ก็แต่กรณีนี้ก็เป็นกรณีกู้หนึ่งค้ำสองนะครับกู้ก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ตัวคนค้ำเสียชีวิตไปหนึ่งตัวเราอ่ะยังไงก็เป็นผู้ค้ำก็ต้องรับผิดตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินมีไม่มีก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีมันก็คือไม่มีครับเราเอาให้มีชีวิตเอาให้มีกินมีใช้ไปวันๆก่อนนะครับส่วนหนี้เนี่ยเมื่อเราไปค้ำเราก็ต้องมีความสำนึกในการรับผิดแต่ยังชำระไม่ได้ส่วนตัวผู้กู้นะครับก็ต้องมาดูว่าเวลาเจ้าหนี้เขาจะตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วจะจบที่คนตายมาเป็นคดีแพ่งดังนั้นถ้าคนกู้มีมรดกนะมีทรัพย์สินนะครับส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นสังหามันอาจจะดูยากเจ้าหนี้เขาแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันก็ตกแก่ลูกหลานเอาตกแก่ลูกก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
2: เมื่อตกแก่ลูกลุงเนี่ยพูดถึงคนค้ำด้วยลักษณะเดียวกันทรัพย์สินในกองมรดกที่ตกทอดแก่ผู้รับนะครับหรือทายาทเนี่ยทายาทก็ต้องรับผิดไม่เกินจำนวนกองมรดกต่อเจ้าหนี
1: ้
2: อันนี้มีไหมอ่ะ
3: มีค่ะมี
2: ถ้าเขามีเราก็บอกธนาคารดิบอกเขานู่นแล้วเขาช่วยชี้ช่องหน่อยนะว่าโอ้เขามีที่ดินอยู่แปลงนี้อยู่ที
3: ่ไม่ใช่หนูว่าคนทั้งมีแต่ค่ะว่าคิดว่าไม่มีอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม
2: ่
3: ร
2: ู้
3: ใจอยู่ว่าจะทำยังไง
1: เจ้านี่ก็มาตามกับคนค้ำเพราะตรวจเจอว่ามีทรัพย์สิน
2: อันนี้แหละครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเราเป็นคนค้ำเขาก็คงจะต้องฟ้องแต่ฟ้องร้องเราแต่ที่เห็นว่าเงินดอกเบี้ยเยอะอันนี้ไปคุยต่อสู้คดีได้นะครับการที่โดยส่วนใหญ่ธนาคารเนี่ยเงินต้นเนี่ยโอกาสแม้มีทนายความที่ว่าจ้างมาเนี่ยที่จะต่อสู้ตัดเงินต้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะสัญญาของธนาคารเนี่ยผ่านมาหลายผ่านการเวลาผ่านการกันกรองมาอย่างรัดกุมถ้าไม่ตกม้าตายซะก่อนแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยศาลจะถ้ามีข้อต่อสู้ที่ดีศาลจะพิจารณาให้
1: ตัดดอกได้แต่ว่า
2: ตัดดอกเบี้ยได้ใช่นะครับจะลดไปเยอะดังนั้นไอ้เงินต้นพอ

0: เยอะแยะแต่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าแบงก์มันเป็นภาพรวมมันเป็นบริษัทนิติบุคคลดังนั้นเนี่ยคนทำหน้าที่เขามองว่าเขาเจอทรัพย์แล้วเขาไปยึดทรัพย์แล้วเขาก็ถือว่าเขาทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่สมเขาก็ทำหน้าที่บกพร่องถูกไหมครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะมันจะเป็นอย่างนั้นไป
1: นี่คือเบื้องต้นทางธกส.คือเขาให้ไปเจรจาก่อนใช่ไหมคะ
2: ค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะอยู่มาสักเดือนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขามาบ้านเขามาขอใบมรณะของคนค้ามีคนแล้วเขาบอกป้าขอส่องบ้านหน่อยนะแล้วบอกป้าก็ถามว่าแล้วจะยังไงต่อเขาบอกอ๋อจะส่งไปแต่เขายกหนี้ป้าเขาก็ไม่มีจดหมายมาหาป้าอีกมันคือยังไงเราต้องรอเขาอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างเงี้ย
0: ก็ถามถ้ามันเป็นเงื่อนข้อมันเป็นการสื่อสารระหว่างธนาคารกับทางคุณป้าแหละครับผมคงตอบแทนไม่ได้ก็ต้องติดตามมากับทางธนาคารนะครับในนี้เรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับก็มันเป็นเรื่องการไก่เกียร์เจรจาประนีประนอมกันถ้าเกิดเขาจะดูแล้วไม่ตามหนี้กับเราหรือว่าไม่เอากับเราเนี่ยก็ดีแต่ถ้าฟังดูแล้วเหมือนป้ามีทรัพย์สินอ่ะอันนี้ก็ถ้าผมพูดในเชิงกฎหมายก็คงจะต้องดำเนินการแต่พูดนี้ถึงของพูดปฏิบัติงานของธนาคารเกิดเขาเห็นใจป้าแล้วไม่ทำเขาไปเขียนรายงานแบบนั้นว่าจบแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
1: คือบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นของคุณป้าใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วก็มีบ้านอยู
1: ่เนี่ยเจ้าหนี้เขามาหาถึงบ้านแล้วก็เห็นว่ามี
0: เขาถึงบ้านแล้วเขาถ่ายรูปไหม
1: คุณป้าคะแล้วผู้ที่กู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขามีลูกมีหลานไหม
2: มีลูกเขาไม่รู้ก็ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขารับเขาป่วยบวชเป็นพระแล้วเขารับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปเสียที่ทางกรุงเทพแต่ไม่รู้แน่ว่าที่ไหน
1: อย่างนี้จะอย่างนี้ก็ต้องบอกเจ้าหนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับก็ถึงที่หนึ่งถ้ามีทรัพย์สินก็ดีมาถึงคนกู้หรือคนค้ำที่เสียเนี่ยแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเนี่ยการที่พูดคุยกันให้เขามาช่วยรับผิดก็มีก็อาจจะทั้งมีโอกาสและอาจจะทั้งบอกว่าฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยไม่เอาหรอกเรื่องของคนตายเรื่องของญาติฉันตายไปแล้วพ่อฉันตายไปแล้วแม่ฉันตายไปแล้วเนาะฉันไม่ยุ่งดีกว่าแต่นี่เห็นว่าบวชเป็นพระนะครับก็ไม่แน่นะพระอาจจะมีตังค์แล้วพระก็อยู่ในหลักธรรมด้วยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไร
2: ก็คือที่เขาพอก็ต่อว่าน่ะพอก็ต่อว่าเขาฝากหนังสือไปว
0: ัน
2: นั้นที่ไปพูดน่ะเขาก็ฝากหนังสือไปแล้วก็เสร็จแล้วว่าไปให้ญาติเขาเขาก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อแล้ววันหนึ่งที่ก็มาขอใบมรณะก็ถามเราก็เลยถามว่าป้าก็ถามว่าเขาไปติดต่อมาไหมบอกไม่มีใครติดต่อมาเลยเขาไม่เคยมาติดต่ออะไรเลยก็ทิ้งที่เราแหละเรื่องนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ทางเขาติดต่อทางนู้นไม่ได้เนาะ
0: ครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่บอกว่าคนกู้เสียชีวิตคนค้ำเสียชีวิตอ่ะนะครับถ้าหลักในการฟ้องร้องของเจ้าหนี้เนี่ยถ้ายังไม่ถ้าตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อเราฟ้องคุณป้าเนี่ยเขาก็จะฟ้องผู้จัดการมรดกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกบางครั้งเขาอาจจะฟ้องรวมทายาทถ้าเกิดเป็นสายตรงเช่นเป็นลูกเนี่ยนะในฐานะทายาทเพื่อให้มาแสดงตัวอย่างเงี้ยแบงค์เขาก็ต้องพยายามที่จะบังคับหนี้ให้ได้การชำระพอตัวลูกๆมาที่ธนาคารมาที่ศาลแล้วก็จะได้มีการมาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงมีการร้องตั้งมรดกไหมแล้วก็ตัวเองได้รับมรดกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีตัวเจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับทราบโดยตรงเพราะตรวจแล้วยังไม่เจอแต่ฟ้องตัวผู้จัดการมรดกหรือว่าทายาทโดยตรงไปก่อนครับ
1: ตอนนี้ทางธนาคารเขาฟ้องคุณป้ามาหรือยังคะ
2: ยังก็หนูก็ไม่เข้าใจตอนนี้มันอยู่ในขั้นอะไรหนูไม่เข้าใจม
0: ัน
2: อยู่ถึงยังไงต้องรอของอย่างเดียวใช่ไหม
0: ครับก็ทีนี้การที่มันมีข้ออยู่ด้วยนะว่ากรณีลูกหนี้ตายเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันหยุดตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ตายแต่โดยระบบของคอมพิวเตอร์ของธนาคารน่ะถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยดอกเบี้ยเดินตลอดถ้าเขายังไม่ตัดจากระบบอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ครับว่าคนตายแล้วชำระไม่ได้นะครับ1คนตายชำระไม่ได้ดอกเบี้ยต้องหยุดครับ2ขณะที่มีคนตายแล้วขณะที่เขาบอกกล่าวผู้ค้ำประกันคือตัวคุณป้าเองเนี่ยมันมีเรื่องกฎหมายอยู่นะเงื่อนไขในการบอกกล่าวต้องบอกโดยเร็วนะฮะด้วยระยะเวลาประมาณนักผมจำไม่ได้นะฮะสัก2เดือนหรือไงเนี่ยก็ต้องรีบบอกกล่าวแล้วถ้าเกินเวลาต่างๆเนี่ยมีข้อต่อสู้เอาไว้ถึงกรณีนั้นก่อนเมื่อเขาจะฟ้องร้องนะครับเราค่อยมาปรึกษาทนายกันอีกทีนึงครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวขอถามอีกข้อไอ้เนี่ยจำเป็นนะมีเงินแน่นะ

0: อยู่หลักหมื่นแล้วทีนี้คุณเป็นต้องไปทำต้อกระจกสองข้างสามารถที่จะเบิกเงินถอนมาได้
1: ตอนนี้ยังเบิกถอนได้ปกติเพื่ออย่างนี้ครับมันมี2 อย่างเบิกถอนเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับทีนี้ว่านี่นับตั้งแต่ที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้องเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ยักย้ายไถ่เททรัพย์สินจากคดีแพ่งกลายเป็นคดีอาญาโอกาสติดคุกติดตารางได้แต่ว่ามันก็ต้องนับแต่วันที่ยื่นฟ้องนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัดเจนก็คือหลังศาลพิพากษาลูกหนี้เขาเจ้าหนี้เขาจะบังคับคดีนะครับเราก็โอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเขาโอนที่ดินไปให้ญาติพี่น้องหรือแกล้งขายซะงั้นนะครับหรือว่าโยกย้ายเงินจากธนาคารแต่มันต้องพิสูจน์เป็นเรื่องๆไปว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับผม
2: ต้องก่อนที่เขาจะฟ้องเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็กลัวจะไปสั่งมาท่านมันไม่รู้ว่าตอนนี้มันถึงขั้นที่เราจะไปเอาเงินมาได้ไหมหนูไม่เข้าใจไง
1: มันต้องมีหมายมาครับพอดีมาถึงเราครับถ้าเขาฟ้องเราต้องหนึ่งต้องมีหมายศาลฟ้องนะครับหมายศาลพิพากษาแล้วก็ถ้าไม่มีมาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยมันต้องมาแน่ๆครับถ้าเราอยู่บ้านทุกวันนะ
2: ยังไม่มีเอกสารมาเนาะ
0: แต่ในขณะนี้หนูถอนเงินได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ได้ค่ะทุกอย่างก็ยังเป็นของเราเน
0: า
2: ะ
0: หนูจะต้องทำเป็นธุระไปผ่าตัดตาสองข้าง
2: คุณป้ามีลูกไห
0: ม
2: อยู่กับใคร
0: เอาแยกบ้านอยู่ตัวลำพังคนเดียว
2: แล้วลูกรู้ไหมเรื่องนี้
0: ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกันทั้งนั้นมีอยู่คนเดียวคุณลูกสาวก็เสียแฟนก็เสียเหลือคนเดียวแล้วเขาก็มีครอบครัวอยู่นอกบ้าน
2: ป้าอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: ป้าอยู่คนเดียวมาเป็น10 ปีแล้ว
2: อันนี้ท่านจะปรึกษาเนาะถ้าคุยกับลูกได้นะคะอยากให้ลูกได้รับรู้ด้วยเนาะเผื่อว่าจะช่วยอะไรเราได้นะคะ
1: แค่ 5-6 หมื่นเอง
2: นะค่ะ
0: อะไรนะคะแค่อะไรนะ
1: หมายถึงว่าลูกๆจะช่วยได้เนาะ
2: นี่มันไม่กี่หมื่นเนาะไม่ต้องรอถึงขั้นตอนมายึด
0: ไม่ใช่วันนั้นเขาให้จ่ายทั้งหมดที่100,000-1,800,000นะ
1: โอเคครับ
0: ไม่ใช่คุณเงินต
2: ้องดังนั้นก็ถ้าเขาจะฟ้องมาค่อยสู้คดีเนาะเพื่อไปลดดอกนะจากตอนนี้ป้าก็ทำใจสบายๆรักษาตาก่อนเนาะ
0: มันเยอะเลยแล้วไม่มี
2: รักษาตาก่อน
0: แต่ตอนต้นแค่ให้6
2: ยังมีเวลายังมีเวลามันไม่ด่วนจีนะยังมีเวลาขั้นตอนรอให้ได้รับเอกสารก่อนตอนนี้เขายังไม่ส่งมาเนาะ
0: ค่ะ
2: จ้าจ้า
0: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะทุกอย่างมันจะมีกระบวนการมีขั้นตอนนะมันไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บเขาจะมายึดแล้วได้ปั๊บนะ
1: ครับจริงๆแล้วก็คือคุณป้าก็ต้องโอนที่ดินโอนอะไรให้กับลูกๆไม่ใช่หรอครับนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่ลูกจะได
2: ้เนาะ
1: ก็ต้องนายจะเอาเงินมาช่วยนะ
2: เป็นช่องทางเนาะค่ะพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบวันที่3 มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3 วัน 2 คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์100,000แต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับท ทนายอาสา
2: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะเราอยู่กับทนายอาสาของเราค่ะทนายฉัตรประพลแย้มเพื่อศรีนะคะจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เปิดสายสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปัญหากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ถูกฟ้องอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะว่าคนก็บางทีหมุนเงินไม่ทันเลยบ้างใช่ไหมฮะหรือบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมฮะหรือบางทีลูกหลานไปทำอะไรมากู้หนี้ยืมสินถึงเวลาธนาคารหรือเจ้าหนี้จะมายึดบ้านนะที่เป็นชื่อของแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: มันเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกตอนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้าถึงวันนี้ตอนนั้นเราก็ว่าเศรษฐกิจแย่นะเราก็บ่นกันแย่แล้วใช่ไหมต่ำแล้วสุดแล้วมันยังต่ำลงได้อีกยังต่ำลงได้อีกอ่ะต
2: ่
1: ำย
2: ัง
1: ไม่ด
2: ี
1: ข
2: ึ้
1: นคือมันแย่ยังไม่มีดีขึ้นเลย
2: ในทุกๆปีอ่ะเขาจะบอกว่าปีนี้เผาหลอกนะปีหน้าเผาจริงนะมันก็เผาจริงมาหลายปีนะคะกลายเป็นว่ามันเป็นความชินชาหรือไงรู้นะเป็นเรื่องกายเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจหรือ
1: ความรู้สึกดีโชคดีมันไม่เกิดขึ้นทุกทีนะครับกับการผมมองภาพรวมของประเทศนะครับผม
2: ก็ยังไม่ได
1: ้ตอนนี้ก็ลบกันทั้งลบกันทั้งเศรษฐกิจลบกันทั้งสงครามนะครับการที่เห็นเนี่ยข้างบ้านเราก็ลบกันโอ้ยมันมีแย่แล้วแย่อีกแย่แล้วแย่อีกครับ
2: แต่ภาพใหญ่ของประเทศเราก็เห็นเนาะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะโดนัลด์ทรัมป์ไปจับมือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแล้วนะฮะหลังจากนี้จะสองประเทศมหาอำนาจนะจะร่วมมือกันอย่างไรหรือไม่นะจะช่วยกันสงบศึกหรือเปล่านะคะที่เกิดขึ้นบ้านเราเองท่านนายกเมื่อวานก็เปิดทำเนียบนะต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนธุรกิจชั้นนำนักธุรกิจชั้นนำต่างๆนะคะก็เลยมีฝ่ายค้านเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ท่านนายกเปิดทำเนียบต้อนรับประชาชนบ้างทำประชาบ้าน
1: เพราะว่าโลกใบนี้ประเทศจริงๆแล้วมันเติบโตขับเคลื่อนได้ด้วยนักธุรกิจเอกชนนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยที่เข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เศรษฐกิจของเอกชนมันเดินได้
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ใช่นะก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะคะตอนนี้มาที่สายของคุณป้าอานะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณป้าปรึกษาปัญหา
8: ไม่เชื่อ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
8: ค่ะ
2: มีเพื่อนเอาโฉนดที่ดินไปจำนำเอาโฉนดของเราเหรอฮะ
8: โฉนดของเขาค่ะ
2: ของเขาอ่านี่ปรึกษาแทนเพื่อนใช่ไหมยังไงคะ
8: ค่ะเขามาจำนำเอาเงินไปใช้อะไรให้ลูกเขาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้ว
8: เสร็จแล้วดิฉันก็รอเขามาเขาก็ไม่มาถ่ายจนย
2: ้
8: ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้จนหาก็ไม่เจ
2: อ
8: จนต้อง11ปี12ปีนะ
2: ค่ะค่ะ
8: แต่ดิฉันเคยไปแจ้งความทีเมื่อปี67นะ
1: ครับ
2: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
8: คะ
2: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
8: แจ้งความก็บอกว่าเขาเอาโฉนดอ่ะไป
1: แจ้งความเป็นหลักฐานนะ
8: เอาโฉนดไปบอกว่าแจ้งหายแจ้งหายแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขอออกโฉนด
2: โฉนดใหม
1: ่ค่ะโอเคเลยเข้าทางแล้ว
8: แล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกขอโฉนดใหม่เขาก็ไปขายให้คนอื่นเขา
2: คือ
8: ไม่บอก
2: คือที่นี่ขายให้คนอื่นไปแล้ว
8: ค่ะขายไปแล้วค่ะ
2: เราก็ยังถือโฉนดอันนั้นอยู
8: ่เราเพิ่งจะรู้ค่ะ
2: เพิ่งจะ
1: รู้เมื่อเดือนไหน
8: พอด
1: ี
8: เพิ่งมาเจอเขาเนี่ย
1: รู้เพิ่งเดือนไหน
8: ถ้าเขาไม่มันเขาไม่สบายพอดี
2: เจอที่โรงพยาบาลใช่ไหม
8: น้องๆกันมาวิ่งมาบอกเขาบอกว่าเจอ
2: เขาป่วย
8: ที่วันนี้ละไอ้ป้าไปดูว่าใช่หรือเปล่า
2: เจอเมื่อไหร่คะคุณป้ากี่เดือนแล้ว
8: เป็นเขา
2: เจอกี่เดือนกี่ปีแล้วคะหรือเพิ่งทราบ
8: เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่คิดเพราะตอนนี้เขาพูดไม่ได้
2: หมายถึงว่าตัวคุณป้าค่ะเพิ่งจะทราบใช่ไหมคะเพิ่งทราบมาไม่นานนี้ใช่ไหมคะก็เลยจะถามว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: ครับอย่างนี้นะคุณป้าก็มันเป็นเรื่องที่ยอดเงินประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหม
8: ที่ดินเหรอฮะ
1: ไม่ที่เขาเอาเงินเราไปอ่ะ
8: อ๋อแปลงนึงสามีเขาเอาไป2,500,000แล้วก็อีกแปลงนึงของเขาเองแสนเดียวเขาเอาแค่แสนเดียว
1: สติประมาณแค่3,500,000ครับผมคือการที่เขามาขอความช่วยเหลือเรานะก
8: ็
1: คือมายืมเงินเรานี่แหละไอ้เราก็คนมีน้ำใจนะครับปฏิเสธไม่ได้ปากหนักนะครับ
8: ดิฉันเห็นแก่ลูกเขาเรียนตอนนั้นยังไม่จบ
1: ครับผมเราก็เลย
8: แต่เขาบอกว่าเนี่ยแต่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปี67 68ก็จบละก
1: ็
8: ยังไม่เคยเจอเขาเลยเพิ่งมาเจอเนี่ย
1: ครับ
8: เมื่อวันที่16เนี่ยค่ะ
1: ครับ
8: 16ปลายเดือนที่แล้ว
2: นะแต่เขามีลูกหลานด้วยไหม
8: คะ
2: เขามีลูกหลานไหมคะ
8: มีใช่ไหมต้อง3คน
2: แล้วคุยกับลูกหลานด้วยไหมคะ
8: หมดแล้ว
2: คุยเรื่องนี้ให้ลูกหลานทราบไหมคะ
8: ดิฉันเหรอฮะ
2: ค่ะ
8: ไม่ให้แต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะดิฉันอยู่คนเดียว
2: หมายถึงว่าคนป่วยอ่ะนะที่เป็นลูกหนี้เราเนี่ยลูกเขารับทราบไหมคะเรื่องนี้
8: มีลูกเขาค่ะมีลูกเขา
2: ลูกเขารับทราบเนาะ
8: เขาเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเขาพ่อญาติเขาบอก
2: เบื้องต้นเท่าที่คุยกับเขาแล้วเขาว่ายังไงคะ
8: อ๋อคุยกับเขาบอกว่าแต่ผัวเขาอะพ่อเขา
1: อ
8: ะไม่ยอมรับเขาบอกเขาไม่เคยมาจำนำ
2: คือปฏิเสธ
1: อ๋อเพราะตอนนั้นเราที่เราให้เงินเป็นเงินสดใช่ไหมใช่ไหม
8: ค่ะให้เงินสดเลย
1: ไม่แล้วมีหลักฐานการเซ็นรับอะไรกันไหม
8: ทีแรกดิฉันจะไม่ให้ทีแรกเขาจะเอา300,000ดิฉันบอกไม่ให
1: ้มีหลักฐานการลงชื่อการเซ็นรับอะไรกันไหมครับว่ารับเงินไป
8: ทีแรกเขาวิ่งมาเขามาม
2: ีหลักฐานไหมคะคุณป้ามีหลักฐานการรับเงินไหม
8: อ๋อมีอันนี
2: ้มีเซ็นรับเงินไหมคะ
8: สัญญาเงินกู้
2: อ๋อมีเขียนเป็นสัญญาเงินกู้ไว
1: ้ครับก็ถ้าเขียน
8: ก็เลยบอกว่า300,000ไม่ได้หรอกเขาก็เลยเอาโฉนดวิ่งไปบอกใครดิฉันไม่ทราบ
1: ฟังคุณป้าฟังมาดีนะ
8: เขาไปบอกเขาบอกว่าเจ๊ก็ไม่ให้หรอก
1: ครับ
8: 300,000ให้อย่างดีก็250,000
1: ครับ
8: ฉันก็เลยให้แค่200,000
1: คุณอาฟังนะก
8: ่
1: อนที่ตัวลูกหนี้เขาป่วยเดี๋ยวเขาจะเกิดไม่มีความสามารถในการชำระหนี้กรณีนี้เราก็เรียกว่ามีสัญญากู้นะครับซึ่งก็มีผลถ้ามีการลงชื่อถูกต้องก็มีผลตามกฎหมายนะครับแต่ว่า
8: เขาเซ็นไว้
1: ครับทีนี้ว่ากรณีที่เขาเอาโฉนดที่ดินมาให้เราเนี่ยนะครับมันเป็นการเอามายึดถือไว้โดยพลการนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเรียกว่าเป็นการจดทะเบียนจำนองอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อช่วงต้นรายการอ่ะนะครับก็ไปฟ้องร้องบังคับทะเบียนจำนองไม่ได้แต่ทีนี้ว่าการที่เขาเอาโฉนดมาให้เราพร้อมกับสัญญากู้เนี่ยมันก็คือให้ยึดถือไว้สิ่งที่เขาดังนั้นสิ่งที่เขาทำแล้วมีผลผิดไปก็คือว่าเขาเนี่ยไปแจ้งความหายเมื่อเขาไปแจ้งความหายนี่ก็กลายเป็นการโกงเจ้าหนี้เอาโกงเจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยแจ้งโฉนดหายขอออกโฉนดใหม่ทั้งที่โฉนดยังอยู่กับเราเป็นความเท็จพอโกงเจ้าหนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราหนึ่งเราเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าพนักงานนะว่าโฉนดไม่ได้หายจริงๆอยู่กับเราเพื่อให้เจ้าพนักงานดำเนินคดีฐานแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงาน2เราเนี่ยนะครับเมื่อเห็นว่าเขาโกงเจ้าหนี้เราก็ที่ไปแจ้งความผมไม่รู้ว่าแจ้งความดำเนินคดีหรือแจ้งความเป็นหลักฐานก็ไปบอกตำรวจเขาหรือหาทนายความเอานะครับว่าเราต้องการดำเนินคดีนะครับข้อหาว่าโกงเจ้าหนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเขาเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปซะนะครับเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการทางแพ่งไปด้วยนะครับสิ่งที่แน่ๆคือทรัพย์สินที่ดินที่เขาขายไปเนี่ยโอเคที่ดินมันหายไปแล้วบุคคลภายนอกที่ซื้อไปเนี่ยถ้าไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการโกงเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยนะครับเงินแต่ไอ้เงินตรงที่ได้มาเนี่ยต้องนำมาชำระหนี้เรานะครับ
8: ไม่รู้เห็นเขาไปตอนแรก
1: ผมว่าถ้าคุณป้าถ้าจะไม่รู้หลายเรื่องเนี่ยผมมองว่าลองปรึกษาทนายความดูดีกว่านะครับเขาน่าจะเป็นตัวแทนและพิทักษ์ปกป้องสิทธิของตัวคุณอาได้นะครับถ้าปล่อยไปจะ เดี๋ยวมันจะเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับ
2: คือฟังดูแล้วมีหลักฐานสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่าถ้าเราคุยแล้วเขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธเนา
8: ะ
2: ก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะคะทั้งทางแพ่งและทางอาญาสามารถดำเนินการได้ค่ะ
8: ค่ะดิฉันก็บอกเขาแล้วแต่เขาก็บอกว่าให้
1: ไม่แล้วแต่เขาแหละตอนนี้แล้วแต่เราแหละถ้าเราจะเอานี่
8: ไม่ใช่ให้เขาบอกให้ดิฉันน่ะไปร้องศาลแล้วให้ศาลส่งหมายให้เขา
2: ก็คือว่ายินดีให้ฟ้องให้ฟ้องมาใช่ไหมคะ
8: ให้ส่งหมายให้เขา
1: คุณหาก็จัดไปนะจัดเป็นชุดไปทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะ
2: ตามนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแหมอันนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เคยรู้ลูกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดื้อแพ่งเหรออยากได้ก็ฟ้องมาจะเป็นอย่างนี
1: ้นะครับท้าทาย
2: ค่ะไปที่สายคุณยายกีต่อนะคะสายหนึ่งคุณยายสวัสดีค่
9: ะ
2: ทราบว่าโทรจากชลบุรีใช่ไหมคะจ้าเรื่องคุณยายที่บอกทางหลังไมค์ไว้เหมือนกับเคยแจ้งมาแล้วนะคะที่ลูกเขยไปเอาเงินเอาโฉนดไปจำนำนะแล้วก็เงินมา 800,000 แต่มาบอกเราว่าเอามาเพียงแค่ 400,000 ใช่ไหมคะเจ้านี้ก็ยังยึดโฉนดไว้รู้สึกว่าเคยปรึกษาท่านอัยการณรงค์แล้วมีความคืบหน้าอย่างไรคะยายกีคะ
9: ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอัยการณรงค์ท่านยังไงแล้วก็ไปคนอายมาบอกว่าเป็นชื่อหลานในโฉนดชื่อของหลานฉันยายนี่โอนไปชื่อหลานไปแล้วอันนี้ไอ้เราเขาตอนนี้อาการอารมณ์ส่งไปที่ศาลยุติธรรมชลบุรีแล้วนี่หลานว่าไปก็นี่เขาบอกเขาจะมันมีตังพอตั้งทนายอาสาไอ้ทนายเขาหาทนายอาสาให้อันนี้เขารับเรื่องไว้เขาโทรมาหาลูกเขยป้าคือในค้างอ่ะแล้วมันไม่ไปศาลน่ะจะทางศาลเขาจะอยากไปที่ไหนให้ฉันจะไปได้ค่ะ
2: ลูกเขยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะเนี่ย
9: ไม่รู้จักกันก็อยู่คนละบ้านแต่รู้จักกันใหม่ๆก็อยู่คนละบ้านเขาอยู่บ้านเขาบ้านเขาขายของ
2: เดี๋ยวนะคะดิฉันดูเรื่องเดิมเนี่ยทางทีมงานเขาบอกว่าท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์เนี่ยท่านส่งเรื่องถึงสำนักงานอัยการพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ให้เรียกตัวลูกเขยมาม
9: าที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ก็คือคุณยายไปที่อัยการยังคะ
9: ยังไม่เคยไปเลยเดินเรื่องนี่มันหลานเดินเรื่องมันชื่อนายโฉนดยายโอนไปชื่อของหลานแล้วมันบอกหลานไปเซ็นชื่อกู้เงินให้มัน 800,000 เนี่ยที่แรกมันบอกเซ็นมันจะกู้ 400,000 พอไปถึงบ้านแล้วมันคนมาบายหรอกให้หลานตั้งบ้าน
2: อันนี้เอาสรุปก่อนเนาะโฉนดที่เข้าไปจำนำเนี่ยเป็นชื่อของหลานถูกไหมคะคือยายเนี่ยโอนให้หลานแล้วใช่ไหมหลานก็เอาอันเนี้ยไปจำนำใช่ไหมคะ
1: ลูกเขย
2: ลูกเขยเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาเอาเงินมา 800,000
9: แต่มาบอก 400,000
2: มาบอกยายว่าเอามา 400,000 แต่จริงๆเอาไป 800,000 ตอนนี้โฉนดก็อยู่ที่เจ้าหนี้ใช่ไหมคะแล้วปัญหาคือลูกเขยก็ไม่ได้เอาเงินไปคืนใช่ไหมเมื่อถึงเวลา
9: ไม่เคยดอกมันก็ไปส่งถ้ามันดอกมันจะส่งดอกทุกเดือน
2: แล้วลูกเขยติดต่อได้ไหมตอนเนี้ย
9: ติดต่อไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่เรื่อย
2: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยจ้าร
9: ู้เบอร์ยายไปมันก็
2: แล้วเจ้าหนี้เขาว่าไงตอนนี้
9: ใครคะ
2: เจ้าหนี้อะค่ะ
9: เจ้าหนี้หลานชื่อของหลานเจ้าหนี้ก
2: ็
9: ปัดทุกข์กับเขาเนี่ยเขาจะเอานี่ขึ้นจะมันเข้าสามปีนี่ฮะดอกเบี้ยก็ไม่ให
2: ้แต่พูดถึง
1: เ
2: นี่ย
1: ทำสัญญากู้ไหมครับ
2: ทำสัญญากู้เนี่ยทำสัญญากับหลานหรือว่าทำสัญญากับยายคะ
9: ยายไปเซ็นเออป้าไอ้หลานเซ็นชื่อกู้ไอ้กู้แปดเงินแปดแสนตัวไอ้ลูกเขยยายมันไม่มีลายเซ็นของมันเลย
1: ลูกเขยไม่มีตัวตนอยู่ในระบบเลย
9: โดดชื่อของหลานก็ไปอยู่วันแล้วก็หลานก็คนมันหลอกให้เซ็นชื่อกู้เงินมาสิเนี่ย
2: ก็แล้วยายไปเซ็นชื่อหรือเปล่าย
9: ายไม่ได้ไปกับเขาหรอกหลานไปคนเดียวเพราะยาย
1: ที
9: ่
1: ด
9: ิน
1: ของหลาน
2: อ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยายหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหนี้เขาไม่ได้มาทวงยายใช่ไหม
9: ปล่าสวงอยู่กับหลาน
2: ช่วงอยู่กับหลาน
9: ค่ะแต่ยายก็อยู่กับหลานยายพิการด้วยแต่ติดป่าแล้วพิการเดินขาเดินไม่ได้มาเกือบ10 ปี
1: ครับก็กรณีนี้ก็ท่านอัยการได้ให้คำปรึกษาไปนะครับกรณีอย่างที่บอกคือว่าตัวลูกเขยเนี่ยก็เหมือน18มงกุฎแหละนะไม่มีชื่ออยู่ในสัญญากู้ไม่มีชื่ออยู่ในโฉนดรับเงินไปลอยนวลเลยนะครับจริงๆก็น่าจะไปดำเนินคดีอาญากับทางเขานะถ้าเขามีเกี่ยวข้องหรือว่าเซ็นรับเงินกับเจ้าหนี้เอาไว้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวลูกเขยหลานเซ็นทั้งหมดเลยทีนี้เห็นเขาว่าเรียกมาเนี่ยต้องเรียกมาในฐานะใดอ่ะโทรติดตามหรือได้แต่ถ้าว่าให้ทำในเชิงกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องพิจารณาแล้วปัญหาของผมอธิบายเรื่องอื่นเพิ่มดีกว่าว่าหลานมีชื่อในโฉนดเนี่ยหลานก็เอาที่ดินไปขายที่ไหนไม่ได้นะแล้วอย่าไปแจ้งความว่าโฉนดหายนะอย่างที่เราเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโกงเจ้าหนี้ไปอีกนะครับ
9: โฉนดอยู่กันเจ้าหนี้เขาอยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
1: เข้าใจหมายถึงว่าเราอยากจะไปออกโฉนดใหม่แล้วขายให้คนอื่นก็อย่าไปทำนะ
9: โอ้ยไม่มีหัวคิดอย่างนั้นเลยต
2: าม
1: ไป
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีหัวคิดแต่คนอื่นเขาทำไปแล้วมาสักครู่นี้นะ
9: โอ้
2: เอาละนะเดี๋ยวยังไงตามเรื่องต่อหลังใหม่นะคะ
9: แล้วมันมีตังเดิมตังไม่พอใช้พกอะไรเนี่ยมันชาวบ้านเขาอยู่ด้วยเนี่ย
2: ยายอยู่กับหลานแล้วก็หลานทำงานไหม
9: หลานก็ทำงานอยู่วัน350
2: ค่ะอ๋อค่ะค่ะ
9: แล้วบางทีมันก็อะไร
2: ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ย
9: 87ค่ะ
2: 87แล้วโอ้ยังเดินเหินได้ดีไหมคะ
9: เดินไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้10 ปีแล้วหาเดินไม่ได้ยันไม่ได้หลานต้องยกข้าวไม่กิน
2: ไปไหนมาไหนก็ลำบากโอ้แล้วเคยตัวแสบนี่ก
1: ็
2: มีตะกอเรื่องเอาไว้เนาะหลานอายุเท่าไหร่คะ
9: หลานอายุ20กว่าค่ะ
2: 20กว่าเนาะกุมใจ
9: แม
2: ่หลานเลย
9: แม่มันที่เป็นแม่ของหลานนี่ลูกสาวยายเนี่ยหัวมันปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วไปรักขโมยของบ้านยายมาของยายมาเอาแก๊สถังแก๊สหม้อมา
2: เรื่องหนึ่งโอ้ทั้งลูกสาวลูกเขยเลยนะลูกสาวลูกเขยเลยแล้วก็ไม่เลี้ยงหลานด้วยให้ยายเลี้ยงใช่ไหม
9: ลูกเขยคนนี้มันยิ่งหัวคนที่กับ
2: เอาละเดี๋ยวหลังไมค์นะคะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะค่ะ
1: มีเรื่องจะเล่า
2: ว่าค่ะ
1: ให้ผมเล่านะ
2: เชิญกันอีก2 นาที
1: ไป2 นาทีนะครับผมจะบอกว่าถ้าคุยเรื่องทนายความนะแล้วก็ในสังคมเนี้ยบางทีชาวบ้านนะครับก็ไปเจอทนายความที่เขาเรียกค่าทนายความบางทีก็บอกว่าไปเรียกโหดร้ายเหลือเกินอธิบายประมาณว่าอาชีพทนายความก็เป็นอาชีพนึงเหมือนอาชีพบัญชีอาชีพวิศวกรอาชีพอะไรนะครับแต่เวลาเราจบมาปุ๊บเนี่ยแล้วส่วนใหญ่อาชีพทนายความนักกฎหมายเนี่ยก็เรียนพวกนิติศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานบ้านนอกบ้านนาคนจนทั้งนั้นแหละครับคนดีๆก็คงจะไปเรียนมีตังก็คงจะไปเรียนอาชีพคุณหมอเรียนวิศวกรนะครับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็เป็นคนจนๆด้วยกันทั้งนั้นแหละครับนะส่งเสียลูกจะเรียนจบมาแล้วเงินก็มาเป็นทนายความก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าพอไปสมัครเป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างเขามีเงินเดือนไงนะครับก็ต้องอยู่เพื่อไงครับเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่ส่งเสียเข้ามาตลอดอ่ะเขาล้มวัวล้มควายล้มอะไรไปนะครับ
2: วิชาชีพหน
1: ึ
2: ่ง
1: ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับดังนั้นพอเรามาตั้งต้นด้วยอาชีพทนายความแล้วมาเจอแต่ถ้าในส่วนของส่วนที่สภาทนายความหรือในส่วนที่บางท่านที่บอกว่าช่วยเหลือนะครับก็คือส่วนช่วยเหลือเดี๋ยวเอาไว้เล่าต่อในภาคต่อไป
2: ได้
1: ครับผมครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังนะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
10: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมกส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไรอยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว าวสีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณสีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 20:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8-1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1-0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสียงไผ่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
14: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, graceful, and warm. A place where tradition are honored and diversity is embraced. The leaf, flower, star, and storm will bend together in harmony.Local ways of life to a world that needs fear as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
13: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: In the rhythm of the sea the spirits of Thailand come alive Phuket reflects the chimes of Thai culture gentle, graceful and warmA place where traditions are honored and diversity is embraced. We live, watch thought, and story. We've been together in common. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty, and Thai charm shines through every condition.
13: Phuket isn't just a destination. It's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits. Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care. Delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments. Every step is designed around you. Heal your body. Restore your mind. And travel with peace of mind. Trusted care. International standards. In a destination you love. This is more than health care. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
14: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station at FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
15: The best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listeners. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้โดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเลื่อนผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสบก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงฝั่งชายฝั่งตะวันตกยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์นะครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดTransform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยเนี่ยมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนและการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMPควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30%รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้อำนวยการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนมอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิลกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101 เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทํานุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี่ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาต่อแล้วก็สอนชาวบ้านเพื่อมีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชานสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ภูริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เช้าวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการ การนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาล DR คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศ พื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวภารัตติกาท่อเจริญและนันพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เกม 11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จเมื่อวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
10: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับแล้วก็นักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปักตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการKroger Queen City Championship ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอาแมนดาโดเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิคาดนาครายงาน
11: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกไหม
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องแม่น้ำโขงนะคะซึ่งจะเป็นพระนิพนธ์ในหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงพระนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จไปตรวจราชการมณฑลอีสานและมณฑลอุดรนะคะในครั้งที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็เสด็จไปตรวจราชการนะคะทรงพระนิพนธ์ไว้เป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องลานช้างที่เราเล่าไปแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ภาคที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเราเล่าไปแล้ว2ตอนก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงแล้วก็อีสานนะคะในปีพุทธศักราช2449หรือเมื่อ120ปีก่อนค่ะวันนี้จะเล่าถึงตอนเดินดงนะคะส่งขึ้นหัวข้อไว้ว่าเดินดงคือตอนก่อนหน้านี้จะพูดถึงว่าได้เสด็จผ่านแม่น้ำโขงนะคะโดยเรือกลไฟลาแครนเยของฝรั่งเศสนะคะจากหนองคายมาขึ้นฝั่งมาขึ้นบกที่มุกดาหารค่ะตอนนี้ใช่เป็นตอนที่เสด็จเดินดงหรือว่าขึ้นบกนะคะเดินบกจากเมืองมุกดาหารกลับไปยังเมืองยโสธรในมณฑลอีสานค่ะในการเดินครั้งนั้นเนี่ยต้องข้ามเทือกเขาขึ้นแผ่นดินสูงผ่านดงแห่งหนึ่งที่เรียกว่าดงบางอีนะคะคำว่าบางนั้นในภาษาอีสานจะหมายถึงบริเวณที่เป็นหนองน้ำนะคะก็จะมีหลายบางเลยค่ะในอีสานมีบางอีบางทรายนะคะ

จะชอบไปเสาะหาช้างที่ดงบังอีกันเพราะถือว่าเป็นช้างดีมีกำลังมากนะคะเชื่อกันว่าช้างจากดงบังอีเนี่ยเป็นช้างที่ดีมีกำลังมากสมเด็จกรมพระดำรงได้ฟังเล่ามาหลายปีแล้วพอไปถึงดงบังอีเห็นด้วยพระเนตรเนี่ยก็ตระหนักพระทัยว่าเป็นดงทึบมากผิดกับดงไหนๆที่พระองค์เคยเห็นมาก่อนนะคะดงบางอีนี้ปัจจุบันจะอยู่ในวรรณอุทยานดงบางอีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบางอีแปลงที่3ท้องที่ตำบลนาเกาะอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2515นะคะก็50ปีแล้ว54ปีแล้วกรมป่าไม้ก็ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2538ถือว่าเป็นป่าที่มีพื้นที่ใหญ่นะคะกินพื้นที่ถึง 1,300 ไร่มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเนี่ยเป็นเทือกภูเขาหินระดับความสูง500ถึง600เมตรจากระดับน้ำทะเลตามภูเขาเนี่ยก็จะมีถ้ำอยู่หลายแห่งมีต้นไม้ขึ้นตามเชิงเขาลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กอยู่รอบเชิงเขาส่วนบนเขานั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณมีป่าดิบอยู่บ้างเป็นบางกลุ่มนะคะแล้วก็ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยดงบางอีค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยว เป็นถ้ำตามภูเขาหลายแห่งนะคะอย่างเช่นถ้ำผาเงินถ้ำประทุนถ้ำเม่นนะคะมีจุดชมวิวทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของป่าดงบางอีที่ฉันขอเล่าเสริมเข้ามานะคะทีนี้มาดูกันที่ว่าคำว่าป่าและดงในหนังสือพระนิพนธ์ทรงเล่าไว้ว่าทรงอธิบายความแตกต่างของป่าและดงไว้นะคะคือทั้งสองอันเนี่ยจะเป็นทั้งสองแห่งนี้ก็คือป่าและดงเนี่ยจะเป็นท้องที่ที่มีต้นไม้มากเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันคือป่านั้นจะเป็นพื้นดินแห้งในฤดูแล้งต้นไม้จะได้น้ำไม่พอในการจะบำรุงต้นนะคะที่จะบริโภคของต้นก็จะหยุดงอกงามใบก็จะเหี่ยวแห้งร่วงหล่นลงไปชั่วคราวแต่พอถึงฤดูน้ำฤดูฝนเนี่ยก็จะกลับมาฟื้นตัวงอกงามได้อีกเพราะฉะนั้นป่าในฤดูแล้งถ้าไม่รกเนี่ยบางแห่งก็จึงเกิดไฟไหม้นะคะใบหญ้าแห้งจนเกิดทำให้พื้นป่าเตียนไปถึงในฤดูฝนนั้นป่าก็จะไม่รกทึบไปทีเดียวเพราะว่าต้นไม้นั้นเคยเหี่ยวแห้งในช่วงฤดูแล้งก็จะเป็นแบบนี้เสมอทุกปีคือไม่ทันได้สูงใหญ่ก็จะเป็นหน้าแล้งส่วนดงนั้นพื้นแผ่นดินจะมีความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะชุ่มชื้นตลอด ต้นไม้ใบหญ้านั้นจะไม่มีเวลาแห้งเหี่ยวก็จะงอกงามอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในดงเนี่ยจึงมีต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กนะคะขึ้นอยู่รกชัดดูสดชื่นดูเขียวชอมอยู่ตลอดเวลาต่างกันแต่ว่าจะเป็นดงทึบมากทึบน้อยนะคะเหมือนอย่างเช่นดงพญาไฟเนี่ยก็จะไม่ทึบมากเท่าไหร่เวลาไปในดงยังมีการถูกแดดเผาแต่ก็ยังรู้สึกว่าอากาศเย็นกว่าข้างนอกของดงนะคะหนทางเดินในดงพญาไฟก็จะเป็นทางกว้างสองข้างทางนั้นก็จะไม่ค่อยจะรบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทางที่มีผู้คนวัวควายสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำอันนี้พูดถึงดงพญาไฟในสมัยรัชกาลที่5นะคะในพื้นที่บางแห่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างใต้ต้นไม้ดูโปร่งไปได้ไกลๆตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปเมืองนครราชสีมาครั้งแรกพระยาสิงหเสนีนะคะนามเดิมคือสะอาดสิงหเสนีตอนนั้นท่านยังเป็นพระยาประสิทธิ์สัญลักษณ์สมุหะเทศาภิบาลก็ลงมารับเสด็จที่ปลายทางรถไฟเวลานั้นรถไฟทำไปถึงที่สุดทางที่ตำบลทับกวางจากนั้นก็ต้องขี่ม้าต่อไปยังดงพญาไฟนะคะท่านพระยาประสิทธิ์สัญลักษณ์ก็ขี่ม้าโดยเสด็จกรมพระดำรงราชานุภาพไปด้วยกัน ท่านพญาประสิทธิ์เนี่ยเคยไปมาในดงแห่งนั้นจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญทางสามารถนำทางได้ตอนในบางแห่งก็ชวนเสด็จลงไปเดินเล่นในดงพญาไฟแล้วก็ออกปากว่าตรงนี้งามเหมือนกับในบัวเดอบูลอยนะคะซึ่งจะเป็นเมืองที่อยู่

ปารีสดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงเมืองอะไรเพราะว่าเป็นคำที่ทรงใช้ในเรื่องเนี่ยค่ะแต่ว่าเทียบกับดงบังอีเนี่ยแตกต่างออกไปดงบังอีจะไม่เหมือนดงพญาไฟเพราะว่าพอถึงปากดงปากทางเข้าดงเนี่ยมองไปจะเห็นแต่ต้นยางต้นยูงสูงใหญ่สะพรั่งไปทุกด้านนะคะริมทางก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยมีกอหนามขึ้นเป็นรกเป็นทางรกชัดไปหนทางนั้นจะเป็นช่องกว้างประมาณ8ศอกนะคะที่จะเดินเข้าไปในดงพอเข้าไปในดงปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกเยือกเย็นแสงสว่างนั้นต้องบอกว่าความที่เป็นดงที่แบบรกครึมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพอเข้าไปอยู่ในดงเนี่ยแสงสว่างแม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันที่มีพระอาทิตย์นี่นะคะบอกสว่างเท่ากับเดือนหงายเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าร่มไม้ใหญ่บังแสงแดดทำให้แสงแดดเนี่ยส่องลงไปไม่ถึงพื้นดินเวลาเดินในดงบังอีเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์ได้เฉพาะตอนเวลาเที่ยงสักครู่เดียวบริเวณที่เป็นที่แจ้งที่จะเห็นแสงแดดได้นะคะก็จะมักจะเป็นบริเวณที่เป็นห้วยนะคะหนทางที่เดินไปในดงบังอีนั้นลักษณะจะเหมือนร่องน้ำฝนที่ไหลกัดเซาะมานานจนเป็นลึกลงไปเป็นลำรางนะคะพื้นนั้นจะเป็นกรวดปนดินขรุขระบางแห่งก็มีรากไม้กีดขวางทางระเกะระกะไปจะเดินลงไปเดินเล่นหรือว่าหาที่เที่ยวอย่างสบายใจอย่างดงพญาไฟเนี่ยไม่ได้นะคะแทบจะไม่มีเพราะว่าลักษณะของดงบังอีในสมัยนั้นเนี่ยมีความรกทึบทั้งสองข้างมีที่ที่เป็นที่โล่งเตียนพอจะนั่งพักได้ก็แต่เฉพาะตรงที่เป็นลำห้วยที่บอกว่าสามารถจะเห็นแสงแดดได้นะคะโดยห้วยใหญ่ในดงแห่งหนึ่งจะมีชื่อเรียกตามชื่อเลยก็คือห้วยบังอีนะคะซึ่งน่าจะเป็นชื่อต้นของดงนี้ที่ว่าดงบังอีมีช้างเถื่อนชุกชุมนั้นทรงมีพระวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแล้วไม่เฉพาะช้างป่าเท่านั้นสัตว์ป่าอย่างอื่นก็น่าจะชุมด้วยเพราะว่าเป็นดงทึบที่ไม่ถูกผู้คนเข้าไปรบกวนนะคะสัตว์ป่าจึงชอบแล้วก็เข้ามาอยู่อาศัยกันแต่ว่าในครั้งที่เสด็จไปเนี่ยความที่ขบวนเสด็จนั้นมีจำนวนคนมากทำให้พวกสัตว์ป่าเขาก็ระวังตัวเองนะคะก็หลบไปไม่มาอยู่ให้เห็นแต่จะได้ยินเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาในดงเนี่ยเป็นประจำนะคะเสียงสัตว์ป่าเหล่านั้นก็คือเสียงชะนีแล้วก็เสียงนกยูงซึ่งทรงบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่แปลกพิสดารอะไรเพราะว่าเป็นเสียงที่ได้ยินบ่อยๆแล้วก็ได้ยินทั่วไปในป่าอยู่แล้วเรามาบอกสมัยนี้ว่าได้ยินเสียงนกยูงในป่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติต้องบอกว่าไม่ปกตินะคะคือความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เมืองก็รุกป่าไปแล้วบอกว่าเสียงนกยูงกับเสียงชะนีเนี่ยไม่แปลกอะไรเพราะว่าได้ยินจนชินหูแต่ที่ทำให้เกิดทรงเกิดพิศวงขึ้นมาก็คือเสียงนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกระวังไพรนะคะนกระวังไพรก็จะเป็นนกตระกูลกินแมลงค่ะก็จะมีปากโค้งนะคะมีหลายพันทีเดียวค่ะทรงเล่าว่าพระองค์ไม่เคยได้ยินเสียงนกระวังไพรมาก่อนแต่ว่าเคยฟังเขาเล่าว่านะคะฟังเขาเล่าว่าเสียงร้องของมันเนี่ยเสียงร้องของนกระวังไพรเนี่ยเหมือนคำคนโศกกระโดดนะคะสะกดสระโอสอกอนะคะสอกอโศกกออากะดอโอกอโดนะคะโศกกระโดดหรือว่าอันนี้จะเป็นคำที่ทรงใช้ในพระนิพนธ์แต่ว่าถ้าดูตามพจนานุกรมเนี่ยจะสะกดสอกอโศกดอโอกอโดค่ะเขียนว่าโศกโดกแต่อ่านว่าโศกกระโดดนะคะคำว่าโศกกระโดดเนี่ยจะแปลว่าสัปดนหยาบโลนสกปรกมีลักษณะไม่สุภาพนะคะมักใช้บรรยายพฤติกรรมหรือคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สะอาดไม่เหมาะสมหรือหยาบคายค่ะซึ่งก็ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะหมายถึงเสียงนกอย่างไรนะคะบอกว่านกจะร้องเหมือนคนสกกระโดกนะคะเหมือนคำคนสกกระโดกสองคำแล้วก็จะลงท้ายว่าเสือขบก็รวมจะเป็นสี่คำนะคะจังหวะร้องของนกระวังไพรจะเป็นสี่คำด้วยกันสี่พยางค์ด้วยกันพอพระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องอยู่ในดงก็รู้ทันทีว่าเป็น
นกระวังไพรโดยไม่ต้องถามผู้นำทางว่านกอะไรเพราะว่านกที่เสียงนกที่ทรงได้ยินนั้นร้องสี่พยางทุกครั้งเสียงสูงต่ำคล้ายกับที่เขาเปรียบแต่ถ้าทรงบอกว่าถ้าฉันไม่เคยได้ยินฟังคำเปรียบเทียบก็เห็นจะไม่ตีความว่าหยาบโลนประการใดนะคะอันนี้ก็เป็นพรหมนิจฉัยค่ะแต่ว่ารูปร่างของนกระวังไพรนั้นจะเป็นอย่างไรพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรนะไม่ได้เห็นแต่ว่าเสียงของมันดังเพราะฉะนั้นทรงคาดคะเนว่าขนาดของตัวเนี่ยน่าจะไม่ย่อมไปกว่านกดูว่าวหรือนกกระว่าวนะคะน่าจะขนาดนั้นทรงเล่าถึงว่าสิ่งแปลกประหลาดในดงบางอีอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเป็นแหล่งที่เมื่อเพิ่มแสงแดดไม่ลงนะคะมีเป็นแหล่งช้างชุกชุมมีช้างดีมีสัตว์ป่าแล้วเนี่ยสิ่งที่แปลกอีกอย่างนึงก็คือผีเสื้อค่ะบอกว่าผีเสื้อที่ดงบางอีนั้นมีมากมายหลายพันนะคะมีชุกชุมสีสันแตกต่างกันแล้วก็จะบินกันเป็นหมู่ๆทำให้เพลิดเพลินเพลินตาเพลินใจเวลาที่จะเดินในดงบางอีทุกแห่งไปต่างกับดงอย่างอื่นนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ดงบางอีต่างจากที่อื่นดงอื่นๆนั้นก็คือมีคนมาตั้งบ้านเรือนนะคะเป็นกลุ่มชาวผู้ไทยนะคะหรือผู้ไทยตั้งบ้านเรือนทำไร่นาหากินอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่ทีเดียวค่ะเพราะว่ามีประมาณ80หลังคาเรือนนะคะโดยเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านนาเกาะนะคะในพระนิพนธ์ใช้คำว่าบ้านนาเกาะปัจจุบันก็คือตำบลนากอกนะคะนออนากอกกอกจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะห่างจากเมืองมุกดาหารไปพอประมาณ700เส้นนะคะระยะทางในการเดินทางผ่านดงบางอีเนี่ยทรงบอกว่าพอเหมาะในการพักแรมที่บ้านนั้นนะคะในวันที่2แล้วก็เดินทางต่อไปอีก300เส้นก็จะพ้นดงบางอีแขวงเมืองยโสธรโดยสรุปว่าการเดินทางผ่านดงบางอีนั้นใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางผ่านดงพญาไฟ1วันค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ทรงเล่าไว้นะคะต่อมาเรื่องที่ทรงเล่าต่อมาก็จะเป็นเรื่องของผีบุญทรงขึ้นหัวข้อไว้ว่าผีบุญนะคะก็จะเป็นเรื่องของกบฏผีบุญนะคะเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงเล่าไว้ว่าเมื่อตอนที่พระองค์เดินบกจากเมืองยโสธรนะคะก็ไปพักแรมที่เมืองเสรภูมิเมื่อวันที่27มกราคมเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเครื่องหินแรงนะคะหรือว่าศิลาแรงมากจึงได้ชื่อว่าเมืองเสรภูมิคำว่าเสรภูมินะก็มาจากเสระก็คือศิลานะคะภาษาบาลีเสระภาษาบาลีเหมือนกันเสรภูมิก็คือภูมิแปลว่าแผ่นดินคือแผ่นดินที่มีศิลามีหินมากนะคะเดิมเมืองเสรภูมิเนี่ยจะชื่อว่าบ้านเขาดินบึงโดนนะคะแล้วก็มาก่อตั้งเป็นเมืองเสรภูมินิคมเมื่อปีพุทธศักราช2422เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนที่จะมาเป็นขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ดนี่นะคะกับจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมเมืองเสรภูมิหรือว่าบ้านเขาดินบึงโดนเนี่ยเคยเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าต่อมาพอเห็นว่าการติดต่อราชการกับจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งตัวเองอยู่ในสังกัดต้องใช้เวลาเดินทางถึง3วันแต่ในขณะเดียวกันจากบ้านเมืองเสรภูมิเนี่ยเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวทางการเขาเลยยกอำเภอเสรภูมิให้มาขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดแทนในปีพุทธศักราช2456นะคะเมืองเสรภูมิเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำที่เกี่ยวเนื่องกับกบฏผีบุญกับผีบุญที่เกิดขึ้นในมณฑลอีสานแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่โตนะคะเกิดขึ้นในปี2444นะคะ2444ก็5ปีก่อนที่จะเสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลอีสานนะคะก็เลยจะเล่าเรื่องทรงเล่าเรื่องผีบุญไว้ในรวมในนิทานโบราณคดีเรื่องแม่น้ำโขงนี้ด้วยนะคะทรงเล่าว่าเมื่อปีชวดพุทธศักราช2443นะคะมีลายแทงหรือว่าใบลานจานตัวอักษร
เกิดขึ้นทางเมืองทางฝั่งริมแม่น้ำโขงแต่ว่าจะเกิดขึ้นในดินแดนของฝรั่งเศสหรือในประเทศลาวหรือว่าจะเกิดขึ้นในดินแดนไทยก็ไม่ทราบแล้วก็ใครจะเป็นคนทำขึ้นเขียนขึ้นเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันทรงสืบไม่ได้ความว่าใครเขียนแล้วเขียนขึ้นที่ไหนนะคะแต่ว่าข้อความที่ปรากฏในลายแทงนั้นเนี่ยเป็นคำพยากรณ์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตเลยเหมือนกับจดหมายลูกโซ่หรือการปล่อยข่าวลือในปัจจุบันนี้แหละค่ะในคำพยากรณ์นั้นมีอยู่ว่าถึงกลางเดือน6ปีฉลูปีฉลูก็ปีพุทธศักราช2444นะคะจะเกิดเพศภัยใหญ่หลวงเงินทองทั้งปวงจะกลายเป็นกรวดทรายไปหมดก้อนกรวดในหินแรงหินแรงก็คือศิลาแรงนะคะในหินแรงจะกลับเงินทองหมูจะกลายเป็นยักษ์ขึ้นมากินคนแล้วเท้าธรรมิกราชผีบุญหมายถึงผู้มีบุญนะคะแล้วเท้าธรรมิกราชผีบุญจะมาเป็นใหญ่ในโลกนี้ใครอยากจะพ้นภัยก็ให้คัดลอกหรือบอกความตามลายแทงนั้นให้รู้กันต่อๆไปใครอยากจะมั่งมีก็ให้เก็บกรวดหินแรงรวบรวมไว้ให้เท้าธรรมิกราชชุบเป็นเงินเป็นทองถ้ากลัวตายก็ให้ฆ่าหมูเสียก่อนกลางเดือน6อย่าให้ทันมันกลายเป็นยักษ์นะคะปรากฏว่าข้อความแบบนี้ทำให้ราษฎรเนี่ยหวาดกลัวกันมากเหมือนกับจดหมายลูกโซ่สมัยนี้เลยใช่ไหมคะที่บอกว่าใครได้จดหมายนี้จะต้องคัดต่อไปอีก20คนต้องส่งข้อความนี้ต่อไป20คนไม่งั้นจะเกิดเหตุเพศภัยใครส่งต่อจะมีโชคมีลาภแบบเดียวกันเลยนะคะพอมีลายแทงอันนี้เกิดขึ้นมาปรากฏว่าราษฎรชาวลานช้างในสมัยนั้นเนี่ยก็พากันหวาดกลัวก็บอกกันเล่าลือต่อไปแพร่หลายไปในมณฑลอีสานต่อไปถึงมณฑลอุดรมณฑลนครราชสีมานะคะทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่ปกครองนะคะพนักงานปกครองเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคำเล่าลือเป็นเรื่องของคนโง่เง่านะคะลือไปพักนึงเดี๋ยวก็คงจะเงียบหายไปเองก็ไม่ได้ทำการอะไรซึ่งสมเด็จกรมราชดำรงราชานุภาพทรงได้ยินข่าวอันนี้เหมือนกันแต่ก็เห็นเช่นเดียวกันว่าเดี๋ยวลือกันไปสักพักหนึ่งก็น่าจะเงียบหายไปเองนะคะก็เฉยเสียนะคะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าปรากฏว่าคำพยากรณ์อันเนี้ยไม่เงียบตามที่คาดการไว้นะคะคือมันเป็นเรื่องของการเล่นกับความรู้สึกของคนนะคะปรากฏว่าพอถึงปลายปีชวดนะคะก็จะมีพวกราษฎรตามเมืองต่างๆในมณฑลอีสานแล้วก็มณฑลอื่นๆเนี่ยพากันไปเก็บกรวดตามเนินหินแรงศิลาแรงที่เมืองเสรภูมิซึ่งจะมีอยู่มากมายนะคะไปกันใช้คำว่าเกลื่อนกลุ่มนึกภาพว่าคนไปกันเกลื่อนแล้วก็กลุ่มคือเต็มไปหมดนะคะได้ข่าวว่าราษฎรเหล่านั้นเนี่ยพากันพูดว่าถ้าถึงเดือน6จะฆ่าหมูที่เลี้ยงไว้ให้หมดนะคะก่อนที่มันจะเป็นยักษ์กลับมากินคนตอนนี้พวกพนักงานปกครองนะคะเจ้าหน้าที่ปกครองก็เริ่มลำบากแล้วจะไปจับตัวคนกระทำผิดก็มันไม่ได้มีคนทำผิดจะหาตัวคนที่เป็นผู้ยุยงส่งเสริมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องเพราะว่าราษฎรเนี่ยกลัวกันไปเองแล้วกลัวกันไปหมดนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคอยชี้แจงห้ามปรามราษฎรว่าอย่าไปเชื่อคำทำนายนั้นนะคะผลที่ทำได้ก็คือทำได้แค่คนห้ามไม่ให้คนไปเก็บก้อนกรวดก้อนหินที่เมืองเสรภูมิเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถจะห้ามปรามความหวาดกลัวให้หายไปได้ต่อมาไม่นานก็จะมีคนที่ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษปลอบปลอมขึ้นมาเนี่ยค่ะในมณฑลอีสานนะคะโดยตามลักษณะของผู้วิเศษคนนี้จากคนที่เคยได้พบตัวตนแล้วก็เล่าให้สมเด็จกรมราชดำรงราชานุภาพฟังบอกว่าเป็นคนในพื้นเมืองนั่นเองนะคะแต่ว่าจะชื่ออะไรเป็นชาวเมืองไหนสมเด็จกรมราชดำรงราชานุภาพบอกว่าสืบไม่ได้ความจนแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่เคยบวชมาเพราะว่าถนัดในการใช้คาถาอาคมเสกเป่าเมตทำน้ำมนต์ให้คนนับถือนะคะตอนแรกเนี่ยก็ทำตัวเป็นคนจำศีลภาวนานุ่งขาวห่มขาวไปไหนก็ไปบอกราษฎรว่าจะมีเหตุร้ายแรงตามคำทำนายนะให้ระวังตัว
พวกราษฎรซึ่งกลัวกันอยู่แล้วพอเห็นคนจำศีลนุ่งขาวห่มขาวแปลกหน้ามาก็เข้าใจว่าเป็นผู้ทรงคุณวิเศษนะคะพากันไปขอให้ช่วยป้องกันโภยภัยต่างๆเสกคาถาอาคมรดน้ำมนต์นะคะข่าวว่ามีผู้วิเศษที่รับปากว่าจะมาช่วยปกป้องผ่องภัยให้เนี่ยรู้ไปถึงไหนราษฎรก็จะพากันไปที่นั่นโดยต้องการแค่ให้ช่วยเสกเป่ารดน้ำมนต์ให้นะคะพวกที่นึกว่าคนเจ้าคนเนี้ยเป็นเท้าธรรมมิกราชผีบุญมาบำรุงโรคมาบำรุงโลกนะคะก็สมัครเข้าเป็นพรรคพวกพากันติดตามผู้วิเศษปลอมๆคนนี้นะคะผู้วิเศษคนนี้ไปทางไหนหรือพักที่ไหนชาวบ้านก็จะพากันไปปฏิบัติพัดวีนะคะรับรองเลี้ยงดูก็เลยเกิดเหตุให้มีคนเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวกของพวกผีของผีบุญเนี่ยมากขึ้นทุกทีนะคะฝ่ายผู้วิเศษหรือผีบุญเนี่ยพอเห็นว่ามีคนนับถึงตัวเองเกรงกลัวมากขึ้นก็ต่อมาก็เลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าข้านี่แหละเท้าธรรมิกราชผีบุญผู้ที่จะมาดับยุคเข็นตามคำพยากรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผีบุญที่ทรงเล่าไว้นะคะแต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ยังมีเรื่องราวต่อไปแต่ว่าเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วคงต้องรบกวนติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการที่นี่มีเรื่องราวหมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่ขับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่เลื่อนเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขอสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนดาริกานิกิจาค่ะซึ่งก็มาพบกับเบนได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชาจอมราชันคำร้องทำนองโดยคุณจิรวัฒน์ปานพุ่มเรียบเรียงโดยคุณวิสรุตนวลแก้วและคุณภาคภูมิวัดเวียงคำค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักดนตรีจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์ปลัดแตงนำหมู่ค่ะซึ่งคุณเสถียรพงษ์ปลัดแตงก็เป็นนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด5บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกดำเนินสายขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยคุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องคู่โดยครูเอื้อสุทรสนานและคุณมันธนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่2รักเพียงใจขับร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์ขับร้องโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์ นวมรัตน์บทเพลงที่3น้อยใจขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงที่4รักรันจวนคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยคุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานค่ะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะและบทเพลงที่5สำหรับต้นชั่วโมงแรกด้วยนางละครคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภูประเวศทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ5ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ

็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเป๋ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่2ค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่3ค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่4ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะและก็มีคอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดีค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณบุษยารังสีค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้เบนขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรหมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจีมิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจคู่ใจคำร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตพ้นประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณศพศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัชตะวันนะคะและคุณศพศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยคุณสำหรับค่ำคืนนี้เป็นจะขอนำเสนอคุณณัฐนัยวงศ์วรสันขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยคุณพิปายจีมีสิทธิ์ค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนทำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับภาพคืนนี้ไปขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคนเรารักกันยากคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนแต่สำหรับค่ำคืนนี้ไปขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุมลสมหวังคุณตีราดาสิงคาและคุณปภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสภาละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮับบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮับบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบ้นดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากวรุตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวร่วนในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทับรองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบัติยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำรองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำรองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิษฐ์ผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดามเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจเข้มข้นเพราะเราคนทำนา
1: เฝ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดี
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริปักสุภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปป.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปป.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัตติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีทั้ง AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสองคลื่นในเวลาเดียวกันติดตามฟังกันได้ตามอัธยาศัยนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้ไม่น้อยกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มต้นด้วยบทเพลงเก่าจากเอดิโคมซึ่งก็เป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องท่านนี้มากมายทีเดียวนะครับ Blame It On The Bossa Nova หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ถึงความสนุกความสุขสมแห่งบทเพลงจริงๆนะครับหลายคนฟังแล้วก็อยากจะเต้นก็ตามสบายนะครับกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดหลายบทเพลงก็มีความสนุกสนานบางบทเพลงก็แบบช้าๆสโลว์นะครับก็เป็นความสุขสมแห่งอารมณ์ของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการมนต์เพลงรัตติการครับบทเพลงต่อมาโอลิเวียนิวตันจอห์นนักร้องที่หลายคนยังจดจำกันแม้ว่าเธอจะจากไปเมื่อสัก3ปีก่อนแล้ว Let Me Be There นะครับกับบทเพลงที่โด่งดังเอลวิสเพรสลีย์ก็นำมาร้องเช่นกันกับบทเพลงเพลงนี้นะครับบทเพลงต่อมา Top of the World เสียงร้องของรีนแอนเดอร์สันแล้วก็ตามมาด้วย The Everybody นะครับ Flying in the Rain ก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยครับเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมจากแฟนเพลงจำนวนมากหลายคนคงรับรู้รับทราบกันดีสำหรับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลในอดีตนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นความสำราญแล้วก็เพื่อเป็นความชื่นใจเบิกบานใจในการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัตติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปเพื่อความสุขของทุกท่าน

without his life.

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงในความทรงจำเลยนะครับทั้ง4บทเพลงที่ผมได้เปิดไปเมื่อสักครู่ก็ล้วนเป็นบทเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลในอดีตแล้วเชื่อได้เลยครับว่าทั้ง4บทเพลงหลายคนคงได้รับฟังมาแล้วในอดีตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพลงชื่อ500 miles โดย Peter Paul and Mary Living on the Jet Plane นี่ก็เสียงร้องของ Peter Paul and Mary เช่นกันรวมทั้ง Puff the Magic Dragon ก็เป็นผลงานการร้องโดย Peter Paul and Mary ทั้ง3บทเพลงเลยนะครับแล้วก็บทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ The Brother Falls ในบทเพลงที่ชื่อ Blowing in the Wind รวมเป็นบทเพลงที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขจากการติดตามฟังบทเพลงต่างๆเหล่านี้นะครับหลายคนฟังแล้วคงหวนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีเพราะว่าบทเพลงต่างๆทั้ง4บทเพลงนั้นก็ผ่านการเวลามายาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ยังคงความเป็นอมตะไม่คลายจริงๆนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงและ

พลงอีกหนึ่งชุดจากรายการมนต์เพลงรัชกาลนะครับคิดว่าคงจะเป็นที่ถูกใจไม่น้อยกับท่านฟังที่ติดตามไปฟังรายการนี้อยู่นะครับผมเริ่มด้วยบทเพลงจากสิ่งเรื่องของเพลงโคโม And I Love You So แล้วก็ Carry Me South David Her Song ก็เป็นสองบทเพลงที่ฟังแล้วคงจะมีความสุขกันแล้วก็คิดถึงนักร้องท่านนี้นะครับที่จากไปตั้งแต่ปี2544วันที่12พฤษภาคมนะครับก็ผ่านมา25ปีเต็มแล้วนะครับกับการจากไปของโพลิโคโมซึ่งในขณะนั้นก็มีอายุ89ปีนะครับก็ถือว่าโลกเราได้สูญเสียนักร้องที่มีน้ำเสียงสดใสแล้วก็ทุ่มมุ่งใจดีด้วยนะครับกับโพลิโคโมรูปร้อยต่างหากเป็นนักร้องเป็นโฆษกด้วยเป็นพิธีกรแล้วก็อีกหลายอย่างเคยเป็นนักดนตรีด้วยนะครับกับโพลิโคโมก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ยังอยู่ในใจท่านผู้ฟังมายาวนานรวมทั้งผมด้วยนะครับซึ่งชื่นชอบบทเพลงหลายบทเพลงด้วยกันชื่นชอบน้ำเสียงที่เจือด้วยความใจดีนะครับกับโพลิโคโมบทเพลงต่อมา By the Time I Get to Phoenix แล้วก็ Time in the Button ซึ่งเรื่องของ Glenn Campbellซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่จากไปแล้วเช่นกันนะครับก็เป็นการจากไปที่น่าเสียดายอายุตอนนั้นแค่81ปีเท่านั้นเองนะครับก็รู้สึกถึงความสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกันในวงการเพลงบ้านเรารวมทั้งต่างประเทศนะครับบ้านเรานี่ก็มีแฟนเพลงของเกรนแคมเบลล์มากมายแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็ไม่ต้องพูดเลยนะครับเพราะว่าแฟนเพลงจำนวนมากในหลายประเทศนะครับแฟนเพลงของเกินคุณเบลครับก็เป็น4บทเพลงในความทรงจำที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันลองมาฟังบทเพลงในชุดนี้ซึ่งก็เป็นบทเพลงจากนักร้องที่จากไปแล้วเช่นกันแต่ผลงานของเขายังคงความเป็นอมตะแล้วก็เป็นที่นิยมฟังของแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับนักร้องท่านนี้หลายคนฟังแล้วคงรับรู้ได้ถึงความสามารถทั้งในการประพันธ์บทเพลงการเล่นดนตรีตลอดจนเรื่องของการร้องเพลงเป็นที่ประทับใจแล้วก็เป็นที่ถูกใจแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับลองมาฟังกันดูนะครับกับนักร้องท่านนี้จอห์นเดนเบอร์ครับHeaven

ก็ผ่านไปนะครับกับ3บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้นะครับจอห์นเดนเวอร์กับบทเพลงดังของเขา Take Me Home Control แล้วก็ Annie Song ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้หลายคนได้รู้จักตัวตนการขับร้องของจอห์นเดนเวอร์ได้มากมายยิ่งขึ้นนะครับเป็นนักร้องที่ยังอยู่ในใจผู้คนจำนวนมากเลยนะครับแม้ว่าเขาจะจากไปหลายปีแล้วก็ตามนะครับก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงติดตามและฟังบทเพลงของเขาเป็นการติดตามและฟังบทเพลงเพื่อความสุขแล้วก็เป็นความระลึกถึงจอห์นเดนเวอร์ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทเพลงที่ชื่อ Limestone Cowboy เพลงดังของ Glen Campbell ซึ่งหลายคนคงยังคิดถึงเขาอย่างแน่นอนครับนักร้องต่างๆวันนี้ที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้รวมเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นนักร้องที่อยู่ในความนิยมของท่านผู้ฟังมายาวนานทีเดียวตลอดการร้องเพลงของเขาจนเสียชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้จากกันไปหลายปีแล้วนะครับแต่ละคนนั้นเกรนแคมเบลนี่ก็หลายปีแล้วจอห์นเดนเวอร์มากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีบริโกโมนี่ก็20กว่าปีแล้วนะครับถือเป็นผลงานอมตะที่ยังคงอยู่กับวงการเพลงแล้วก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับโดยเฉพาะในการบนเพลงรัตติกานี้ก็จะนำเอาบทเพลงเก่าบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านก่อนที่จะนอนหลับกันนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีแล้วก็ฝันดีกับการพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาด้วยความสดชื่นนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขชงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ากเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยประพจน์แก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันที่27พฤษภาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นค่อนข้างแรงโดยที่ลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ษาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระ60-70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาครับมาเริ่มกันที่นมโรงเรียนนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลดกับเพื่อนนมโรงเรียนปี2569นะครับชูมาตรการดูแลอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพน้ำนมดิบนะครับหนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวินัยโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับของชุดเฉพาะกิจได้มีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า 7.7 ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนนะครับโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดนะครับมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญสำหรับที่ประชุมนะครับได้กำหนดกรอบเวลาการประกาศผลจะสั่งให้อยู่ภายในเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังเปิดภาคเรียนนะครับแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการจัดสัญญาประจำคำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่นะครับเร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมโดยวางเป้าหมายสูงสุดให้เด็กทุกคนได้รับนมตามสิทธิ์265วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดนะครับไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดก็ให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนนะครับให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับนายวิโรจน์ทรัพย์คงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังได้พูดถึงมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณน้ำนมดิบและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยคณะกรรมการนะครับมีมติเห็นชอบในหลักการขอความร่วมมือหน่วยจัดซื้อนะครับให้พิจารณาจัดซื้อนม USDชนิดกล่องขนาด200มิลลิลิตรนะครับในช่วง3ปีวันแรกของภาคเรียนในราคาพิเศษตัวละ3.75 บาทสตางค์ซึ่งเท่ากับราคานมพัสเจอร์ไลท์เพื่อเป็นแรงจูงใจหน่วยงานและก็ลดภาระในการขนส่งในช่วงเริ่มต้นภาคเรียนนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการนี้นะครับเป็นการขอความอนุเคราะห์ความสมัครใจของหน่วยงานจัดซื้อนะครับเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมาตรการตรวจสอบคุณภาพและสต็อกน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดตลอดทั้งปีนะครับซึ่งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดเมื่อใดนะครับก็จะดำเนินการลงโทษตามเกณฑ์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในโครงการให้โปร่งใสและเป็นธรรมมาที่ทางภาคเกษตรศาสตร์นะครับก็ปลดล็อกโจทย์ฟื้นทะเลไทย KUSSP นะครับพลิกความสำเร็จย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ใหม่ครั้งแรกครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยงานวิจัยหญ้าทะเลด้านโลกร้อนคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลหลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิค KUSSP นวัตกรรมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดในการปลูกหญ้าทะเลและก็เพิ่มการขยายตัวของหญ้าทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งและการรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศครับรองศาสตราจารย์วัชรีแก้วสุรลิขิตรองหัวหน้าหน่วยงานวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อนและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็มีความพยายามในการย้ายปลูกและฟื้นฟูหญ้าทะเลมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีรายงานผลสำเร็จในระดับที่สามารถขยายผลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากข้อสำคัญคือการเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้พันธุ์หญ้าทะเลที่มีการเติบโตช้าที่ผ่านการปลูกหญ้าทะเลส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้หญ้า ช่างเงาใบยาวนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใช้เวลานานถึง2ปีจึงจะแตกต้นใหม่จาก1ต้นเป็น2ต้นนะครับก็สมควรให้เมื่อมีการตัดแยกกอขนาดใหญ่จากธรรมชาติเพื่อนำมาปลูกใหม่แต่ไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับกลายเป็นการลดจำนวนแหล่งต้นพันธุ์ในธรรมชาติโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับทีมวิจัยจึงใช้เวลากว่า5ปีนะครับพัฒนาเทคนิค KUSD ขึ้นมานะครับโดยรวบรวมข้อมูลพื้นที่หญ้าทะเลทั่วประเทศมากกว่า600จุดครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อกำหนดเป็นค่าคะแนนปัจจุบันสิ่งแวดล้อมนะครับที่นำระบบสาธารณสนเทศจนนำไปสู่การสร้างแผนที่ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลซึ่งแบ่งระดับพื้นที่5ระดับจากเหมาะสมมากที่สุดจนถึงเหมาะสมน้อยที่สุดผลการตรวจสอบพบว่าเทคนิค KUSSP นะครับมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยสูงถึง 80% นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่สามารถได้ผลแม่นยำได้สูงสุดถึง 93% โดยจุดเด่นสำคัญก็คือผู้ใช้งานนะครับสามารถเปิดแผนที่ผ่านแอปพลิเคชัน Google Earthบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็นำไปใช้ประกอบการลงพื้นที่จริงเพื่อเลือกจุดปลูกที่เหมาะสมได้ทันทีในการทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค KUSSP นะครับทีมวิจัยก็จะเลือกใช้หญ้าชะเงาใบสั้นหรือหญ้าชะเงาเต่านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการขยายตัวเร็วกว่าหญ้าชะเงาใบยาวโดยนำต้นพันธุ์จากพื้นที่ใกล้เคียงมาทดลองปลูกในพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยมีหญ้าทะเลมาก่อนนะครับเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการนำไปใช้สอบหาพื้นที่ใหม่สำหรับสร้างแหล่งหญ้าทะเลเป็นการประกันความเสี่ยงในอนาคตหากพื้นที่หญ้าทะเลเดิมเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างผลการทดลองสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับเมื่อพบว่าหญ้าทะเลกันบวนเพียง3ต้นสามารถเจริญเติบโตและแตกคอเพิ่มขึ้นเป็น58ต้นภายในระยะเวลาเพียง10เดือนนะครับหรือเพิ่มขึ้นเกือบ20เท่าพร้อมทั้งสามารถอยู่รอดผ่านช่วงน้ำลงต่ำสุดและก็ฤดูมรสุมที่รุนแรงได้อย่างสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเลือกพื้นที่ปลูกโดยเทคนิค KUSSP ได้อย่างชัดเจนนะครับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติที่มุ่งผลักดันงานวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศอย่างแท้จริงนะครับรวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้แก่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทเอสซีเดนฟู้ดจำกัดมหาชนและบริษัทปตท.สำรวจและปิโตรเลียมจำกัดมหาชนภายใต้การประสานงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธำรงนวสวัสดิ์หัวหน้าหน่วยวิจัยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการใช้เทคนิค KUSSP ให้กับนักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทั้ง5ศูนย์ทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขยายผลสู่การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งระดับชาติความสำเร็จของการพัฒนาเทคนิค KUSSP นะครับก็ถือว่าความสำเร็จของการพัฒนาเทคนิค KUSSP ไม่เพียงเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและการดูดซับคาร์บอนผ่านทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในมิติสิ่งแวดล้อมการรับมือสภาวะโลกร้อนในระยะยาวครับช่วงนี้พักสักครู่ได้กลับมาครับ
1: ว้าวแค่ปลูกไม้ยืนต้น10ไร่ขึ้นไปก็ขายคาร์บอนเครดิตได้นะ
2: จริงดิแล้วคาร์บอนเครดิตนี่คืออะไร
1: คาร์บอนเครดิตก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือดูดซับจากชั้นบรรยากาศโลก1เครดิตเท่ากับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้1ตันจากนั้นภาครัฐและเอกชนเข้ารับซื้อเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไง
2: แล้วขายได้ที่ไหน
1: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ego.or.th

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนำโดยพันจ่าเอกประเสริฐบาลัยนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสาวสำเภางามเชยนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็นำสื่อมวลชนไปทำความรู้จักกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับจุดที่2ก็คือฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกนะครับเรียนรู้นวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างรายได้ที่มั่นคงที่วังน้ำเขียวนะครับเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ
2: สวัสดีนะครับกับเรียนท่านผอ.นะครับทีมสื่อมวลชนแล้วก็คณะนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสรศักดิ์ไฟจันทึกหรือเรียกสั้นๆว่าขวานนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าขวานนะครับในนามของฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกนะครับวังน้ำเขียวแล้วก็ในนามของประธานชุมชนด้วยนะครับก็อาจจะขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่ามันมาเป็นฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกได้ยังไงนะครับมันมีวิธีคิดหรืออะไรยังไงนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสได้พาทุกท่านได้ทำความรู้จักทั้งของฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกแล้วก็ชุมชนนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวของเรานะครับผมเองเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานเกษตรกรนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเองเนี่ยก็เป็นลูกหลานเกษตรเป็นลูกเกษตรกรมากันทั้งหมดตั้งแต่จำความได้นะครับแต่เส้นทางชีวิตมันค่อนข้างอ้อมครับจริงๆผมลูกเกษตรเนี่ยมันสามารถวิ่งตรงมาเป็นเกษตรกรได้เลยใช่ไหมครับแต่ครับด้วยความที่ความเชื่อของพ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ก่อนนะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้ลูกหลานตัวเองที่อยู่ในอาชีพหรือวิถีเกษตรเนี่ยผลักดันออกจากอาชีพและวิถีเกษตรเพราะเมื่อก่อนอาชีพเกษตรถูกมองว่ายังไงครับถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติไม่มีกินดูเป็นอาชีพที่ยากจนใช่ไหมครับเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็พยายามผลักดันซึ่งตอนเราเป็นเด็กเราก็เหนื่อยในการทำเกษตรใช่ไหมครับเราก็พยายามวิ่งหนีสุดตัวครับเพื่อยังไงก็ได้ให้เรียนจบสูงๆให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยจบทางด้านสัตวศาสตร์นะครับผมไม่ได้จบพืชนะครับจบทางด้านสัตวศาสตร์นะครับหลังจากนั้นครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ไปทำงานนะครับในฟาร์มไก่เนื้อของเอกชนนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มเนี่ยครับเป็นผู้จัดการฟาร์มอยู่ทั้งหมด8ปีอาจจะอิ่มตัวเร็วนะครับ8ปีที่อิ่มตัวเร็วเพราะอะไรรู้ครับช่วงที่ผมทำงานน่ะมันเป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนกอยู่นะครับอารมณ์งานฟาร์มโดยเฉพาะไก่เนื้อมันก็เป็นคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้ามาเยี่ยมได้เฉพาะหน้ารั้วเกาะประตูรั้วคุยกันเงี้ยครับเวลามาเยี่ยมอารมณ์มันก็เลยมันไม่ต่างจากอยู่ในคุกหรืออยู่ในเรือนจำเลยมันเป็นการทำงานฟาร์มที่ยิ่งทำยิ่งไม่มีความสุขยิ่งขาดอิสระภาพขาดอย่างนะครับจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยนะครับสองบุคคลครับคนที่หนึ่งก็คือลุงโชคนะครับลุงโชคดีของเราเนี่ยแหละครับผมมีโอกาสได้เข้าไปหาลุงโชคลุงโชคถามผมว่าทำงานอะไรนะครับผมบอกว่าผมเป็นผู้จัดการฟาร์มครับลุงโชคถามผมกลับครับว่าเป็นผู้จัดการฟาร์มทำอะไรบ้างผมบอกผมทำทุกอย่างเลยครับจัดการทุกอย่างเลยจัดการให้ใครทำตามเป้าหมายใครนะครับเราเคยคิดที่จะหันกลับมาจัดการต้นทุนของตัวเองไหมนะครับทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราทำตามเป้าหมายคนอื่นหรือเป้าหมายตัวเองนะครับนั่นเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้ผมได้กลับมาคิดครับจุดเปลี่ยนที่2ครับคือแม่ผมเองครับครอบครัวนะครับพ่อผมเสียตั้งแต่ตอนผมเรียนยังไม่จบนะครับตอนนี้แม่ผมเนี่ยด้วยความที่เราอยู่กับแม่เลี้ยงมาตลอดครับเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่สุดจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเอ่ยปากอะไรให้ลูกได้ยินเลยครับวันหนึ่งครับประมาณตี2ตี3ครับแม่ผมโทรมาครับตอนผมอยู่ในฟาร์มโทรมาบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วปวดแขนมากๆยกแขนไม่ได้เลยหลายวันแล้วนะครับให้พาไปหาหมอหน่อยผมก็ยกหูหาเจ้าของฟาร์มครับบอกว่าผมจะขอลางานครับจะพาแม่ไปหาหมอซึ่งตอนนั้นผมดูแลฟาร์มไก่เนื้ออยู่เนี่ยประมาณ 250,000 ตัวนะครับมันลงทุนต่อรุ่นนึงเนี่ยประมาณสัก10ล้านปีนึงสักประมาณ 50-60 ล้านนะครับเจ้าของฟาร์มตอบกลับมาว่าแล้วเนี่ยไก่ที่อยู่ในเล้าเนี่ยที่ลงทุนไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบผมจะรับผิดชอบไหวไหมถ้ามันเสียหายนะครับผมฟังเสร็จปุ๊บผมก็วางโทรศัพท์ครับแล้วผมก็ขับรถออกจากฟาร์มเลยครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมาคืออะไรแ มูลค่าที่เป็นตัวเงินมันเทียบไม่ได้กับแม่เราใช่ไหมครับผมรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะตามมาคือไงแต่ผมก็ตัดสินใจขับรถออกจากฟาร์มพาแม่ไปหาหมอครับเสร็จแล้วเสร็จธุระพาแม่ทำธุระเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาฟาร์มก็เข้าห้องเย็นนะครับเข้าห้องเย็นแต่เงินแตกก็เข้าห้องเย็นครับก็คุยกันด้วยเหตุและผลนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สองทำให้ผมเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราต้องมาทบทวนตัวเองใหม่แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับแล้วอะไรจะพาเราไปถึงเป้าหมายซึ่งตอนเด็กอ่ะเราเข้าใจว่าเงินจะพาเราไปถึงเป้าหมายจะพาเราไปได้ทุกอย่างซึ่งพอเรามาได้ทบทวนแล้วจริงๆเงินมันก็จำเป็นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับเวลาเงินซื้อไม่ได้เพราะเคสที่แม่ผมป่วยถ้าผมไม่พาไปหาหมอทำเกิดอะไรขึ้นต่อให้เงินขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาแม่ผมกลับมาได้ใช่ไหมครับสองครับครอบครัวนะครับเพราะเราไปใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มแม้กระทั่งญาติจะไปเยี่ยมยังเยี่ยมไม่ได้ครับเวลาอิสรภาพครอบครัวและก็ความสุขคือสิ่งที่มันหายไปทั้งหมดนะครับผมใช้เวลาทบทวนตัวเอง1ปีครับตัดสินใจออกครับตอนนั้นใช้คำว่าไปตายเอาดาบหน้าครับเพราะมันเครียดมันเหนื่อยใช้คำว่าไปตายเอาดาบหน้าไม่น่าเชื่อครับปีแรกเกือบตายใช้คำว่าเกือบตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดลาออกจากงานคิดดีๆนะครับตายเอาดาบหน้ามีสิทธิ์ตายได้นะครับผมก็มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของสปกรนี่แหละครับโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่พอผมลาออกปุ๊บเขาเปิดอบรมรุ่นนิสิตพอดีผมก็สมัครครับสมัครก็ผ่านการอบรมตามกระบวนการต่างๆนะครับก็ได้เข้ามาสู่แปลงตรงนี้นะครับผมเริ่มเข้ามาสู่แปลงตรงนี้เมื่อปี2559หลังสงครามนี่ครบ10ปีพอดีนะครับวันนี้เนาะถือว่ามาถอดบทเรียน10ปีนะครับหลังจากนั้นครับผมก็เริ่มตั้งเปลี่ยนทัศนคตินะครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสโลแกนใหม่นะครับผมใช้คำว่าเกษตรมีเกียรติมีกินนั่งเครื่องบินนอนโรงแรม5ดาวได้และมีความสุขนะครับอันนี้เป็นสโลแกนที่เราจะเปลี่ยนมุมมองนะครับเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคตินะครับมีเกียรติคืออะไรครับเริ่มจากการที่เราให้เกียรติตัวเองครับวันนี้นะครับเรากล้าบอกทุกคนนะครับว่าเราทำอาชีพอะไรซึ่งเมื่อก่อนเราไม่กล้าบอกตอนที่เราเป็นเด็กเป็นลูกเกษตรกรนะครับเราแทบไม่กล้าบอกพอเพื่อนๆลูกครูบ้างใช่ไหมครับลูกหมอบ้างลูกตำรวจบ้างเนี้ยเขาก็จะเสียงดังได้ตอนนั้นเราเป็นลูกเกษตรกรเราก็ไม่อยากบอกใครเวลาคุณครูถามนะครับแต่วันนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเฮ้ยทุกๆอาชีพอ่ะที่เป็นอาชีพสุจริตอ่ะมีบทบาทและหน้าที่ในตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติผมก็เลยกล้าบอกตัวเองว่าเราเป็นเกษตรกรและกล้าตอบคนอื่นว่าผมเป็นเกษตรกรครับนะครับเริ่มจากการให้เกียรติตัวเองครับผมอันที่สองครับมีกินเปลี่ยนมุมมองจากที่มันจะยากจนนะครับให้มันมามีกินมีกินในความหมายผมจะสื่อถึงเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานที่ไม่ใช่เชิงเดียวที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะขายอย่างเดียวนะครับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่อย่างน้อยๆในแปลงเราเนี่ยครับให้มีพืชผักหรือผลไม้อะไรที่เราชอบกินบ้างหรือที่เราอยากกินบ้างใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้กินทุกอย่างที่ปลูกหรือปลูกทุกอย่างที่กินแต่ต้องมีที่เรากินบ้างโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็เป็นคำที่มาของคำว่ามีกินนอกจากคำว่ามีกินครับมันสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของสุขภาพครับทุกวันนี้เรากินอาหารไปหนึ่งคำมีใครบอกได้ไหมครับว่าในอาหารหนึ่งคำมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำว่ามีกินนะครับนอกจากมีกินก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับคำต่อไปก็คือนั่งเครื่องบินนอนโรงแรม5ดาวคืออะไรนะครับตรงนี้ผมจะสื่อว่าเกษตรกรเราเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดนะครับปลูกได้ต้องขายเป็นคิดแบบผู้ประกอบการเหมือนนักธุรกิจใช่ไหมครับมีการกำหนดเป้าหมายมีการวางแผนมีการหาทุนลงมือทำเก็บเกี่ยวสรุปผลอันนี้คิดแบบผู้ประกอบการโดยลองทำเกษตรในเศษกระดาษดูก่อนครับซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เราโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำเกษตรตามความเชื่อใช่ไหมครับแทบจะไม่มีใครคิดต้นทุนหรือต่อให้คิดต้นทุนรู้ว่าขาดทุนแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับส่วนของผมเนี่ยเราก็จะทำเกษตรในเศษกระดาษดูก่อนนะครับทำต้นทุนคร่าวๆเป้าหมายคืออะไรนะครับถ้าขาดทุนตั้งแต่ในเศษกระดาษไม่ทำครับมันต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนวิธีปฏิบัติถูกต้องไหมครับ อันนี้คือคำว่านั่งเครื่องบินนอนโรงแรม5ดาวครับแบบผู้ประกอบการปลูกได้ขายเป็นครับผมและนะครับท้ายที่สุดนะครับถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะนำมาซึ่งความสุขครับอันนี้เป็นสโลแกนใหม่ที่ผมตั้งครับแล้วทำไมชื่อฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกก็อย่างที่บอกเลยครับตอนทำงานเนี้ยทำงานอยู่ในฟาร์มไก่เนื้อเป็นการทำงานฟาร์มที่ยิ่งทำยิ่งทุกยิ่งทุกอิสระภาพเวลาต่างๆเริ่มหายนะครับพอเราเปลี่ยนมาทำเกษตรมันรู้สึกมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวตอนแรกไม่ใช่สิ่งที่ตนเองรักครับเพราะเราจบสัตว์เราไม่ถนัดพืชแต่พอเราทำไปสักพักเรารักในสิ่งที่เราทำนะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เราทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าฟาร์มสุขเอาให้มันดูอินเตอร์เหมือนฝรั่งหน่อยครับแล้วก็พร้อมเสียงกับไทยด้วยฟาร์มสุขความสุขให้มันพร้อมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มออร์แกนิกก็ตรงตัวครับเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็ใช้เป็นฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกอันนี้เป็นชื่อมาของชื่อฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นประวัติความเป็นมาของแปลงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับนะครับโดยตั้งแต่ปี59ที่เข้านะครับเราก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงร.9นี้ครับมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำเลยครับโดยเฉพาะคำแรกเลยครับก็คือความพอประมาณพอประมาณในที่นี้ผมเอามาใช้ยังไงก็คือการประมาณตนตั้งเป้าให้ถูกตั้งแต่แรกครับตอนแรกที่ผมเริ่มมาทำเกษตรเป้าคือมันต้องรอดก่อนรวยครับถ้าเราตั้งเป้าผิดตั้งเป้ารวยเราอาจจะไม่รอดแล้วก็จะร่วงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความพอประมาณเนี้ยจะทำให้เราตั้งเป้าหมายถูกนะครับนอกจากความพอประมาณแล้วนะครับก็คือเรื่องของมีเหตุผลนะครับพยายามใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์นะครับก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันทางการต่างๆนะครับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตรงนี้นะครับตอนนี้ต่อครับว่าแล้วเราออกแบบแปลงอย่างเงี้ยนะครับดูให้มันมีเกียรติจริงๆนั่นคือเป็นรองแรงบ้านเราอะไรต่างเนี่ยแล้วเราวางผังแปลงแปลงเราเนี่ยอย่างไรนะครับเราวางอย่างนี้ครับแปลงตรงนี้นะครับหนึ่งครับเราออกแบบแปลงเนี่ยให้มีเงินเดือนเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นผมก็จะคุยกับเพื่อนหรือวงสังคมต่างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะอย่างน้อยราชการก็ต้องคุยกันครับอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องเงินเดือนเอกชนก็ต้องมีเรื่องเงินเดือนเพราะฉะนั้นเกษตรกรอย่างเราก็ต้องออกแบบแปลงให้มีเงินเดือนในแปลงตัวเองครับมีมากน้อยขนาดไหนถึงจะพอรายจ่ายจำเป็นของเราครับจำเป็นในที่นี้หมายความว่ารายจ่ายที่เราขาดไม่ได้เลยครับเช่นงวดรถผ่อนบ้านไหมส่งลูกเรียนไหมอันนี้รายจ่ายจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะครับต้องสร้างเงินเดือนให้เพียงพอกับรายจ่ายรายเดือนนะครับของผมตรงนี้ก็เป็นพืชผักต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ได้พาเดินชมนะครับแล้วก็ได้ไปออกบูธที่พิพิธภัณฑ์เดือนละครั้งอยู่แล้วอันนั้นก็ถือว่าผมไปรับเงินเดือนด้วยนะครับนะครับไปรับเงินเดือนที่พิพิธภัณฑ์นะครับสองครับนอกจากออกแบบแปลงให้มีเงินเดือนแล้วครับต้องออกแบบแปลงให้มีโบนัสครับโบนัสเอาไว้ทำไรครับเอาไว้กินไม่ใช่นะครับเอาไว้คุยกับเพื่อนที่ทำงานเอกชนใช่ไหมครับเพราะสิ้นปีเขาก็จะคุยกันว่าเฮ้ยบริษัทมีโบนัสไหมได้โบนัสกี่เดือนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับของเราตรงนี้เราก็ออกแบบโบนัสเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเก็บปีละครั้งหน้าหนาวฤดูกาลของเขานะครับซึ่งรอบที่แล้วขอเปรี้ยวได้มาเห็นแปลงเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะครับโบนัสเอาไว้ทำไรครับถ้าคิดไม่ออกอย่างน้อยมันก็เป็นเงินออมเงินถูกเฉินใช่ไหมครับหรือเงินลงทุนเพื่อต่อยอดเป้าหมายและธุรกิจของเราจริงไหมครับเพราะเรามีเงินเดือนแล้วไอ้ตัวโบนัสเนี่ยเราขยับได้ใช่ไหมครับไม่พอครับมีเงินเดือนมีโบนัสไม่พอครับต้องมีบำนาญครับเพราะว่าเพื่อนฝูงหลายคนก็รับราชการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอ60เกษียณเนี่ยเราจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ออกแบบแปลงให้มีบำนาญเหมือนกันครับซึ่งบำนาญตรงนี้เราออกแบบเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นบริการซึ่งวันที่เราเกษียณไปแล้วเราไม่ต้องใช้แรงไปแลกมานะครับอันนี้ก็เป็นออกแบบแปลงนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้นะครับยั่งยืนแล้วก็สามารถส่งต่อได้นะครับโจทย์ใหญ่ของภาคเกษตรเราครับที่ลูกหลานไม่ยอมกลับไปทำอาชีพเกษตรก็เพราะถูกปลูกฝังอย่างผมว่าครับและสิ่งที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตกทอดให้ลูกหลานคือหนี้สินใช่ไหมครับความเหนื่อยล้าความไม่มีเกียรติและก็หนี้สินถามว่าใครอยากไปรับมรดกที่เป็นหนี้สินแล้วไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถส่งต่ออาชีพที่มีเกียรติยั่งยืนและมีผลประกอบการที่ดีหรือสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ชื่อมั่นว่ายังไงเด็กรุ่นใหม่ก็กลับมาทำใช่ไหมครับเพราะสังคมทุกวันโลกทุกวันเนี้ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากไปเป็นลูกน้องลูกจ้างหรือนายจ้างมีแต่คนอยากมาทำของตัวเองใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็การออกแบบแปลงตรงนี้นะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่เราทำมานะครับตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของผักอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาวนะครับซึ่งหนึ่งวิชาที่เราใช้เวิร์กช็อปหรือว่าบอกเล่ากับผู้เข้ามาตรงนี้ก็คือเทคนิคในการเพาะกล้าผักสลัดนะครับโดยหวังผล 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่ค่อนข้างละเอียดก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็เป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับเชิงการค้านะครับซึ่งผมเนี่ยโชคดีมีโอกาสได้ทำวิจัยร่วมกับทางมหาลัยแม่โจ้และก็สวทชนะครับน่าจะมาสักปี6162นะครับก็ต่อยอดมาถึงทุกวันนี้นะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นเรื่องของของแก่และก็เป็นผักซึ่งตรงนี้เราก็ทำร่วมกับสวทชก็ทำส่งให้สวทชนะครับก็ยังผลิตต่อเรื่องอยู่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับโดยในรูปแบบของชุมชนเนี่ยนะครับเรามองชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งมหาลัยชีวิตจริงนะครับผมทอดแบบมาคล้ายๆจากพิพิธภัณฑ์ครับเราก็รวบรวมพี่น้องชาวบ้านครับที่มีกิจกรรมเด่นๆที่สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ได้เนี่ยก็ยกให้เขาขึ้นมาเป็นหนึ่งฐานเรียนรู้แล้วเราก็ไปเติมในสิ่งที่เขาขาดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่17ฐานการเรียนรู้ในชุมชนนะครับเป็นฐานที่ทำจริงนะครับซึ่งวันนี้ถ้าตามแผนก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูหนึ่งฐานก็คือเรื่องของการเลี้ยงพืชนะครับในสวนผลไม้นะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการจัดนะครับในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะครับนั่นคือเราใช้ชื่อว่าเทศกาลผักอินทรีย์และของดีวังน้ำเขียวนะครับจัดทุกๆปีนะครับในช่วงเดือนธันวานะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวานะครับซึ่งจุดเริ่มต้นปีแรกก็มีทางท่านผอ.เราเนี่ยครับตอนนั้นท่านอยู่สปป.นะครับก็มาร่วมในพิธีเปิดครั้งนั้นด้วยนะครับแล้วเราก็ต่อยอดมาโดยในการจัดงานแต่ละปีนะครับตอนนี้เราจัดมาแล้ว5ปีเราไม่ได้มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐผมกล้าพูดได้เลยแม้แต่บาทเดียวเราจัดโดยชุมชนกันมาตลอดนะครับชุมชนหาเงินเองจัดเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองครับหนังสือเอกสารเอกสารประสานงานทุกอย่างนะครับจบที่ชุมชนทั้งหมดครับแต่เราก็ยินดีต้อนรับกับทุกๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เองก็เข้ามาช่วยหนุนเสริมเราทุกปีนะครับในเรื่องของนิทรรศการเวิร์กช็อปแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับนะครับอันนี้นอกจากเทศกาลผักของเราแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำก็คือเรื่องของฟาร์มสเตย์และโฮมสเตย์นะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด7หลังนะครับ7หลังก็รับได้ประมาณสัก50คนนะครับเป็นฟาร์มสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่เป็นโฮมสเตย์จริงที่ไม่ใช่รีสอร์ทแล้วเอาคำว่าโฮมสเตย์มานำหน้านะครับของเราคือฟาร์มและโฮมสเตย์จริงนะครับโดยรูปแบบก็จะเป็นเรียนรู้อยู่กินนะครับก็ไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรเลยนะครับไปสัมผัสไปเรียนรู้ไปดูไปฝึกเป็นเกษตรกรว่าท่านเหมาะหรือยังถ้าจะออกมาเป็นเกษตรกรก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับเรื่องเวลาว่าการที่เราเปลี่ยนจากทำงานประจำแล้วออกมาทำเกษตรใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงจะสามารถอยู่ได้นะครับของผมนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายอย่างนี้ครับปีแรกเนี่ยครับการตั้งเป้าหมายอยู่รอดให้ได้นะครับปีที่2ตั้งเป้าหมายยืนให้มั่นคงให้ได้ครับแล้วปีที่3เนี่ยครับต้องสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นของผมเองตรงนี้จากแปลนของตัวเองเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ3ปีในการอยู่รอดยืนให้มั่นคงและสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มตั้งเป้าหมายในรูปแบบของชุมชนและสังคมด้วยนะครับก็ใช้เวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็10ปีครับทั้งหมดก็ต้องบอกว่าในกลุ่มที่เข้ามาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับก็มีทั้งคนที่สามารถนำกลับไปปรับใช้และก็สำเร็จและก็เป็นเรื่องปกติครับก็มีบางคนที่อาจจะยังไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราได้ให้ไปนั่นก็คือเรื่องของทัศนคติและวิธีคิดนะครับมุมมองที่มีต่ออาชีพก็คนแรกเลยที่ผมต้องขอบคุณผมขอบคุณตัวเองครับที่ตัดสินใจในวันนั้นนะครับอันที่สองนะครับก็ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกๆคนที่มีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับเหมือนหน่วยงานที่เลี้ยงดูให้ผมเติบโตมานะครับและอีกหนึ่งคนที่เป็นคนจุดประกายแนวคิดให้ผมก็คือทางหลวงโชคนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือครอบครัวโดยเฉพาะ
3: เย็นครับก็วันนี้เราได้มาที่ศูนย์เครือข่ายเพาะพันธุ์ครับของพี่กวางนะครับอยู่ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพี่กวางนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เราก็เป็นเด่นของพี่กวางในทั้งตัวพี่กวางเองและชุมชนเองในเรื่องของผักสัตว์อินทรีย์นะครับตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้ที่เราปลูกผักอินทรีย์แม้แต่แปลงของพี่กวางเองแล้วก็พื้นที่ของชุมชนตรงนี้ประมาณ40ไร่ก็ปลูกผักก็ตามที่ออเดอร์นะครับออเดอร์ของต่างๆแต่วิธีการจัดการที่นี่ดีมากก็คือนอกจากจะแบ่งรวมแล้วเขายังแบ่งซอยให้แต่ละคนรับผิดชอบแล้วก็จะมีเรื่องคณะกรรมการแต่ละผู้ประกอบอาชีพของเขานะครับมีกรรมการเองก็ดูตั้งแต่เรื่องการผลิตนะครับเรื่องของการตลาดในตัวนะครับสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางวิทยาการเกษตรเองเราว่าภาคภูมิใจนะครับที่ได้ที่ฝากเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เราเองนอกจากเราพี่ขวานเองก็เป็นเรื่องการถ่ายทอดองความรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมนอกจากนี้พี่ขวานก็ไปกันในเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองเราก็ได้มีการลงมาในเรื่องของการให้องความรู้ต่างๆมาดูเรื่องของการบริหารการจัดการแปลงหรือมีสิ่งอะไรที่ยังขาดแคลนอะไรต่างๆพิพิธภัณฑ์เราก็เข้ามาสนับสนุนและเข้ามาพูดคุยมาอะไรกันต่างๆเมื่อไรเมื่อสิ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ดูงานของเกษตรกรหรือพี่น้องเกษตรกรหรือต่อไปนักเรียนนักศึกษาอะไรก็สามารถที่จะมาดูงานที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในนโยบายหรือแนวทางของพิพิธภัณฑ์เองเราพยายามที่จะให้มีศูนย์เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศครับถึงแม้ในปีนี้เองเราจะตั้งไว้อยู่ที่150นะครับแต่ว่าปีหน้าเองเราก็ต้องกระจายมากกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็

0: มาดำเนินการนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันแพงนะครับหรือแม้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนก็เป็นแนวทางของหลักของปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การผลิตรวมทั้งการแปรรูปและส่วนและส่วนหนึ่งก็เรื่องของตลาดด้วยเราเหมือนเป็นทฤษฎีหมายสารขั้นตอนเลยอันนี้จะเป็นฐานเรียนรู้และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรคนหรือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถที่จะนำไปปฏิบัติและไปกระจายผลแล้วก็ไปสู่ชุมชนในสินค้าครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เน้นย้ำว่าอันนี้เป็นต้นแบบที่ดีเลยนะครับในเรื่องของแนวโน้มนำการนำเอาแนวปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงหลักทฤษฎีใหม่เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ
1: ในแง่ของการเกษตรกรค่ะทางวิศวกรรมเข้ามาสนับสนุนเราจน
2: ในส่วนของตัวผมเองโดยส่วนตัวนะครับสิ่งที่เราได้รับการเสริมจากทางพิพิธภัณฑ์นะครับแน่นอนว่าอย่างในนั้นก็มีในเรื่องขององค์ความรู้นะครับนอกจากองค์ความรู้นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้เตรียมไว้ร่วมนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือในเรื่องของตลาดชุมชนครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็เป็นแรงเคลื่อนหลักสำคัญนะครับในการทำให้เกิดตลาดชุมชนตรงนี้ได้ครับ
1: แล้วจะมีการเดินแนวทางนี้ต่ออะไรยังไงเช่นการรวมกลุ่มการให้ความรู้หรือว่าการทำทอด
2: ครับในส่วนของชุมชนนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วขนาดที่มันดีอยู่แล้วเราก็พยายามรักษานะครับในมาตรฐานไว้นะครับในส่วนที่มันเป็นความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่หรือว่าโอกาสใหม่ๆนะครับเราก็จะมีการพัฒนาและต่อยอดรวมถึงนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้ที่สนใจด้วยครับ
1: อยากให้พิพิธภัณฑ์เพิ่มอะไรให้ไหมคะแล้วก็จะขอบคุณอะไรยังไงก็ได้ค่ะ
2: ก็นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ต้องบอกว่าให้นะครับโอกาสองค์ความรู้และก็อีกหลายๆอย่างนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสิ่งที่ต้องการจะต่อยอดหรืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการฟ้าผ่ากับทางพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับเพราะจุดอ่อนของสินค้าเกษตรก็คือเรื่องของการเก็บรักษาการคนไร้แรงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังขยับเรื่องแปรรูปรวมด้วยซึ่งก็ได้ข่าวว่าทางพิพิธภัณฑ์ก็กำลังจะมีโรงแปรรูปที่ได้มาตรฐานก็หวังว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งของชุมชนด้วยเหมือนกันครับผม
1: เราครับถ้าลองเรามาดูอันนี้แล้วเราจะคิดจะต่อยอดอะไรให้เสริมให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ปุ๋ยนโยบายของกระทรวงด้วยในสินค้าทุกด้วยประมาณนี้ก็เอาจริงๆก็คือเราถามว่าพิพิธภัณฑ์จะมีส่วนเสริมอะไรให้กับเครือข่ายเกษตรกรที่ขวานกับเพื่อนพ้องที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีหัวใจน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อการพึ่งตนเองและสร้างรายได้ถ้ามองในเชิงของนวัตกรรมเนี่ยจริงๆในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเรามีเรื่องของการเรียนรู้ในการทำเรื่องขององค์ความรู้ชุดเรื่องของการปรับปรุงดินและการปรับปรุงน้ำซึ่งอยู่ในกระบวนการที่เราทำภายใต้การกับเพื่อน100แปลงเกษตรกรที่ทำเรื่องของการขยายผลโมเดลหนึ่งได้มั่งคั่งยั่งยืนซึ่งในนั้นจะมีองค์ประกอบเรื่องของการพัฒนาดินน้ำโดยการใช้ปุ๋ยและจุลินทรีย์จากธรรมชาติจากภูมิปัญญาของเกษตรกรที่เป็นปราชญ์เกษตร
3: ที่ขวัญครับพูดสโลแกนสุดท้ายทิ้งให้หน่อยว่าถ้าเราเดินตามเป้าหมายในชีวิตเราแล้วมันจะเป็นยังไงได้เดินเป้าหมายหลัก
2: นะครับก็ในส่วนของเกษตรกรนะครับก็ชัดที่สุดก็คือทัศนคติวิธีคิดและการวางเป้าหมายให้ถูกต้องนะแน่นอนว่าถ้าเราวางเป้าหมายได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำตามแผนเป้าหมายก็จะทำให้เกษตรกรนะครับอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีกินนั่งที่ดินนอนแรมอาดับและมีความสุขกับผม
4: โครงการศิลปาชีพจากน้ำพระราชฤทัยขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรและทรงส่งเสริมพัฒนาอาชีพหัตถกรรมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านอันเป็นสมบัติล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

0: ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านำมาซึ่งความร่มเย็นของแผ่นน้ำและความมั่งคั่งของทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการทำมาหากินของราษฎรบันดาลความอยู่ดีมีสุขให้ทุกสรรพชีวิตตลอดสองฟากฝั่งที่สายน้ำไหลผ่านแต่ทว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตก่อนพุทธศักราช2521สภาพพื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีกลับไม่ได้มีความสดชื่นสวยงามเช่นที่เป็นอยู่เวลานี้การรุกล้ำป่าเพื่อแผ่ทางเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดน้อยลงเมื่อฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเข้าสู่หน้าแล้งน้ำก็แห้งขอดและน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำกว่า100กิโลเมตรแต่ยามหน้าน้ำน้ำก็ท่วมท้นราษฎรจึงไม่อาจเลี่ยงหนีจากปัญหาความทุกข์ยากไปได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักด้วยสายพระเนตรถึงปัญหาความทุกข์ยากที่ประสบนิกรของพระองค์เผชิญอยู่จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรีตามพระราชดำริขึ้นโดยส่งมุ่งเน้นการพัฒนาพร้อมกันไปทั้ง3ด้านได้แก่การพัฒนาด้านจิตใจของราษฎรการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ประสบปัญหาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวปราจีนบุรีอย่างลึกซึ้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือราษฎรโดยสม่ำเสมอในวันที่22มกราคมพุทธศักราช2521ได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาที่ส่งบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณห้วยพระปรงและห้วยสมองด้วยพระองค์เองแก่อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำขึ้นในพื้นที่ทั้งสองลุ่มน้ำนั้นมีเพียงเท่านั้นยังทรงมีพระราชดำรัสไถ่ถามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรีตลอดจนโครงการห้วยสมงในโอกาสต่างๆเป็นระยะรวมถึง6ครั้งหลังจากดำเนินการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในที่สุดกรมชลประทานได้ฝ่าฟันปราการสำคัญคือผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้สำเร็จคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2552อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเริ่มงานก่อสร้างโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีได้หลังจากใช้เวลาก่อสร้างอยู่6ปีจนกระทั่งตัวเขื่อนใกล้แล้วเสร็จในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันมีความหมายว่าอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชปณิธานในอันที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีในวันมหามงคลยิ่ง3ธันวาคมพุทธศักราช2560ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นยังความปราบรื้มใจแก่ประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ในปีถัดมาเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2561ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาแหล่งน้ำสำคัญที่เกิดจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ณบ้านแก่งยาวตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเขื่อนดินแบบแบ่งโซนสูง33เมตรยาว 3,967 เมตรอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ295ล้านลูกบาทเมตรอาคารประกอบที่สำคัญประกอบด้วยทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ2แห่งอาคารระบายน้ำล้นอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวามีระบบชลประทานประกอบด้วยระบบชลประทานฝั่งซ้ายพื้นที่ 94,800 ไร่ระบบชลประทานฝั่งขวาพื้นที่ 16,500 ไร่ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้รวม 111,300 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบล2อำเภอคือตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีตำบลบ้านนาตำบลเมืองเก่าตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีรวมทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองเก่าและเทศบาลกบินจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเป็นภารกิจของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาในการทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำสืบเนื่องไป
1: แผนงานที่จะเกิดขึ้นในต่อจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเมื่องานก่อสร้างระบบชลประทานแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะส่งน้ำให้ครอบคลุมในพื้นที่ชลประทานทั้งหมดได้นะครับเราก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆนะครับสถานีเราก็ทยอยการจัดตั้งแล้วก็จะตั้งให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ชลประทานทั้งหมดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโครงการต่อยอดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนราชการในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเองและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราชานุญาตตรงนี้เราจะบูรณาการการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเด็นของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาใน4ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับก็ในประเด็นแรกในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับในประเด็นที่2ในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของเมืองสมุนไพรนะครับและประเด็นที่4ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการบูรณาการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้เมื่อดำเนินการขับเคลื่อนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ของโครงการเนี่ยได้รับประโยชน์สุขอย่างสูงสุดนะครับ
0: ตราบถึงวันนี้อ่างเก็บน้ำในฤบดินทรจินดาได้อย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่และชาวปราจีนบุรีอย่างมหาศาลถึง7ประการประการที่1เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจำนวน 111,300 ไร่ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีประการที่2บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประการที่3เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการประปาและอุตสาหกรรมประการที่4ช่วยรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงประการที่5เป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นงอกงามให้กับพื้นป่าประการที่6เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรประการที่7เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสถานที่ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: พอเขามีเขื่อนผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นไถเรือรับนักท่องเที่ยวไปตกปลาหน้าดินสร้างรายได้ให้มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: หันมาหาปลาเพราะว่ารายได้เยอะมากชาวบ้านบางคนก็ไม่ต้องไปรับจ้างแล้ว ก็หาปลารายได้ดีมากก็พลิกชีวิตชาวบ้านได้อยากได้เงิน 2,000 3,000 ชาวบ้านก็ลงเขื่อนได้แล้ว
4: น้ํามันมีใช้ค่อนข้างมากแบบไม่จํากัดนะครับมันมีเยอะเราสามารถคิดที่จะทําอะไรได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะหมดหรือเปล่าเนี่ยครับ
5: ในเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าปลากระพงต้องการน้ำหมุนเวียนตลอดในบ่อก็ใช้น้ำจากคลองสุนันท์นี่แหละค่ะมาใช้ประโยชน์ในบ
6: ่อพอมีเขื่อนตรงนี้ขึ้นมานะป้าก็สามารถจะปลูกอะไรเพิ่มได้เพราะน้ำมาตลอดแล้วก็ปลูกอะไรมันก็ดูแล้วมันได้ผลผลิตดีขึ้นอ่ะสบายขึ้นเราไม่ต้องทุกข์เรื่อง
0: นฤบดินทร์จินดาอ่างเก็บน้ำของพระราชาได้สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของชาวจังหวัดปราจีนบุรีทั้งด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการศึกษาการสันทนาการที่ทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขเนื้ออื่นใดประโยชน์อันเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติจากการตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของกรมชลประทานที่มีเพียงทำให้โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาได้รับรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี2564หรือ EIA Monitoring Award 2021เท่านั้นแต่อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือสร้างการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวมอันได้แก่ประเทศชาตินั่นเอง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกนะ Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนรวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคม นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณปานิสราพานแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วนะ2อาทิตย์คุณผู้ฟังถามหาแล้วคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ชาร์จแบตมานะอย่างสดใสเลยเช้านี้นะคะก็ต้อนรับกลับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะยังงงๆมึนๆนะเหมือนแบบว่าเริ่มใหม่เพราะว่าหลังบางรายการเนาะอย่างหมุนตะวันนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงถือว่าเป็นน้องใหม่ฝักตัวด้วย
1: พรุ่งนี้รับเจอเลยนะฝากด้วยนะค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะแต่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉียวชนรถไฟสายสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย6นาฬิกา10นาทีจนถึง7นาฬิกานะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงของกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิสราเองนะของช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช่
0: ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีผลกระทบถึง18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เกือบทั่วประเทศเลยนะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยเช้าๆสายๆอาจจะร้อนบ่ายๆเย็นๆฝนอาจจะตกร่างกายก็อาจจะป่วยได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะยังไงขอให้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เขาแนะนำบอกงดออกจากฝั่งก่อนนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะยังไงตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันติดตามการประกาศแจ้งเตือนด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการออกมาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่17ก็คือวันนี้นะคะจนถึง24พฤษภาคมค่ะซึ่งทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะที่ปรึกษากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภค่ะมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพบว่าช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง24พฤษภาคมเนี่ย เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงโดยมี6จังหวัดภาคกลางนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือมีจังหวัดปทุมธานีนะคะนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปภ.มีการแจ้งประสานจังหวัดเสี่ยงทั้ง6จังหวัดนี้นะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ด้วยกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาวะระดับน้ำรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองนะคะอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร้านอาหารนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือจัดกวนสาธารณภัยแล้วก็ทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องได้อย่างทันท่วงที
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของปภ.นะแจ้งเตือน6จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ย17พฤษภาคมถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตตอน 6:00 น.ที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝน 40% นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคอีสานในวันนี้ฝน 60% ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกฝน 60% เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ 60% ขยับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเท่ากันเหมือนกันภาพรวมของทั้งประเทศก็คือ 60% จะมีน้อยหน่อยก็คือที่ภาคเหนือนะคะ 40% แต่ว่าต้องไม่ประมาทนะก็ต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะกรมประมงค่ะก็มีการประกาศฤดูน้ำแดงในปี2569นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ16พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที่มีไข่แล้วก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งคุณทิติพรเหล่าประเสริฐนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมประมงยังคงใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูน้ำแดงนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนค่ะโดยมีการติดตามประเมินผลวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับข้อมูลชีววิทยาสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็สถานการณ์ประมงปัจจุบันนะคะคือเมื่อปีที่แล้วในปี2568ค่ะคุณผู้ฟังกรมประมงเขาออกประกาศฉบับใหม่มาเพื่อที่จะ เพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการทำประมงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีผลบังคับใช้5ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้ว2568ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2572ค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลระยะยาวให้มีความแม่นยำและนำไปสู่การบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้เนี่ยปี2569นะคะก็ยังคงใช้มาตรการเดิมแหละ
1: ค่ะ
0: โดยจะแบ่งช่วงเวลาห้ามทำการประมงออกเป็น3ระยะค่ะมาดูกันระยะที่1ก็คือ16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ไปจนถึง15สิงหาคมจะครอบคลุม33จังหวัดอย่างกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานนะคะบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ระยะที่2 1มิถุนายนนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมจะครอบคลุม39จังหวัดอย่างภาคอีสานตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกค่ะระยะที่3ก็จะเป็น1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายนจะครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะคือประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาจะห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำต่างๆลำน้ำสาขารวมไปถึงพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติในสาธารณะแล้วก็เอกชนด้วยตามช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่ายังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้อย่างเบ็ดทั่วไปนะเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอนะคะหรือว่าชนางขนาดที่ปากเนี่ยไม่เกิน2เมตรนะคะอันนี้ก็อนุโลมได้โดยห้ามใช้วิธีประดาสุ่มชมวกนะคะแล้วก็ซ่อมใส่ตุ้มอีจู้นะคะลันแล้วก็แผลลึกเนี่ยไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะย ังสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะสำหรับใครที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนในอย่างกลุ่มภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานบางส่วนภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้อันดามันยังไงก็ติดตามประกาศบางพื้นที่บางลำน้ำบางอะไรเงี้ยเขาจะประกาศห้ามจับสัตว์น้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยเดี๋ยวมีความผิดอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
1: ต้องค่ะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบ 4 โมงเย็นนะคะที่ศูนย์วิทยุพระราม199นะคะก็มีการรายงานออกมาว่าเมื่อตอนประมาณ 15:42 นาทีของเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะกู้ภัยพญาไทเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่างขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะนะคะสาย206นะคะรวมไปถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงปะทุเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่วงประมาณเกือบ 4 โมง 15:59 นาทีค่ะภายหลังนะคะก็มีการตรวจสอบภายในรถโดยสารเบื้องต้นเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตที่8รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการประเมินน่าจะตอนนี้ประมาณ32รายนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงนั้นก็มีการปิดกั้นพื้นที่ของบนถนนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสินพงษ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือรถเมล์จอดติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะแต่ว่าเวลาจอดเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะได้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาจอดเนี่ยเราไปค้อมรางรถไฟแต่ในขณะเดียวกันรางรถไฟเนี่ยก็ไม่มีไม้กั้นลงมา
1: ถูกต้องนะคะก็ทำให้อย่างที่พี่พลอยบอกเลยก็มีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะซึ่งรถไฟที่มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ขนตู้คอนเทนเนอร์มานะมันก็มีคนขับน้ำหนักค่อนข้างหนักก็เบรกอาจจะไม่ทันการตรงนี้ส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับรายงานว่าเป็นรถของขสมก.นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะซึ่งบริเวณใกล้เคียงเนี่ยรถที่อยู่ด้านข้างถ้าใครได้เห็นนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยตรงนั้นนะคะก็ถูกชนไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค่ะหลายหน่วยงานนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างปภ.ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุนะคะเร่งติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์บอกว่าจะเร่งสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะแล้วก็โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำชับไปทุกหน่วยงานค่ะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะเหตุรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างหน่วยงานกทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็คือทันเหตุการณ์เหมือนกันรีบบึ่งไปเลยนะไปดูไปช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็คสมก.เองเนี่ยก็มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางก็เตรียมวงเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ย 1.5 ล้านบาทต่อรายอันนี้เบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเร่งคืนผิวจราจรอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรแยกอโศกค่ะให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด่วนเลยนะคะก็เมื่อวันนี้ประมาณ 2:00 กว่าก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันนะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โพสต์หรือว่าแชร์ภาพคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกทม.ก็อย่างหลังจากที่คุณชัชชาติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองเนี่ยกทม.ก็เปิดสายด่วนนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือที่หมายเลข0639187654นะคะเพื่อเป็นการติดตามผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติพี่น้องใครหายไปติดต่อไม่ได้หรือยังไงลองประสานดู0639187654นะคะ
1: ค่ะคือถ้าใครที่รู้ว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารนะคะสาย206นะคะเส้นบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลับบ้านหรือติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่พี่พลอยบอก
0: ใช่ค่ะมาย้อนฟังใน Facebook ข้อทีหลังได้นะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้านะคะในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายรถซากรถต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย5 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มครึ่งนะคะสำนักงานเขตราชเทวีก็แจ้งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แยกอโศกดินแดงแล้วเสร็จค่ะตอนนี้ก็เปิดจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองเหมือนกันหลังจากเสร็จภารกิจนะท่านก็รีบกลับมานะคะก็มาที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์ฉุกเฉินตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถกันแล้วก็เป็นการเก็บหลักฐานในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยญาติพี่น้องใครที่ยังติดต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: ไปย้อนดูได้นะคะ
0: ย้ำเบอร์นะคะ0639187654นะคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาถอดบทเรียนกัน
0: ค่ะ
1: ว่า
0: คือจริงๆเนี่ย
1: ยังไง
0: คือจริงๆก็คือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีถูกต้อง
0: เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะเราก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ความประมาทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะการขับรถขับราบางทีเข้าใจว่าพื้นที่บางพื้นที่เนาะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆการขับรถขยับไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องดูนะเอ๊ะมันข้อมรางรถไฟไหมมันจะยังไงคือก็ต้องดูให้ปลอดภัยอะเนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารนะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยละกันนะคะมีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามายามเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒินะคะ
0: ค่ะ
1: ผู้สมยศบอกสวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีสองสาวครับจากมาตาพุทธระยองเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆฝนยังไม่ตกนะคะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าเลิกงานมาฟังพี่ๆจัดรายการก่อนนอนพักผ่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่บอยนานคิดถึงมากครับโอเค
1: กลับมาแล้วนะ
0: คิดถึงผู้ฟังทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์ทองคูณสวัสดีค่ะบอกว่าขอน้ำมันดีเซลลงอีกหน่อยได้ไหมครับเกษตรกรกำลังลงไร่นานะคะกลับมาก็ช็อกเหมือนกันนะน้ำมัน
1: ขึ้น
0: อีกแล้วเมื่อวานไปเติม44บาทนะ แล้วก็พี่สุนทรบอกว่าเลิฟไลค์แคร์ให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่สังวานเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพี่สมพรน่ารักมากเลยบอกแชร์แล้วจ้านะคะพ
1: ี่
0: ร
1: ว
0: นบอกข่าวยามเช้าชมทุกวันนะคะ แล้วก็คุณประภาพี่สมปองนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคุณดาวรุ่งกมลพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะคุณสมยศนะคะสวัสดีข่าวยามเช้า 2-3 จากมาตาพุดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะที่คอมเมนต์มา
1: คอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะ
0: คือจริงๆเนี่ยไล่หายอยู่เพราะว่าคอมเมนต์126คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวกำลังอัปเดตอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่กิติการสวัสดีนะคะพี่สุพิชบอกที่โคกจานอุทุมพรวิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพี่สมพรบอก9โมงเช้าวันนี้พลเมืองอ่างทองตื่นรู้นโยบายสาธารณะมาพบกันที่โดมหลังศาลากาศาลาการการเรียนวัดโบสถ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
1: นะวันนี้ก็มีทักทายกันมานะคะเรื่อยๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงตีคล้องรองข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: เอิ้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัส

เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงาน

ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีพักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing linkเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือ
กับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญา UNCLOSE เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัด

อย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั้นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุกเดือนนะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงาน

ตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้น

0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ50ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10 ล้านสั่งสคบ.เร่งเคลียร์

ทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเลยล่ะครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือ

สายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับสองครับพี่น้องเช็คราคาระวังตัวราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลักสามเช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเรียกนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบครอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เข้าถึงประชาชน
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะแวะมาทักทายสักนิดนึงสวัสดีป้าวันนี้ด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะสวัสดีพี่คมสันนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้าเลย27องศานะคะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะคุณช่อเอื้องคุณเจนจิรานะคุณระบายพี่ติ๋มคลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้าคุณชัยนาทาวนะคะพี่มารีบอกสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องสายป่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชินขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะคุณสมควรบอก567มิถุนาเชิญเที่ยวงานเทศกาลผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่สระแก้วนะคะเดือนหน้าเนาะใครแพนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะ
2: ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเลยลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าลดราคาสูงสุดเนี่ย 40% เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมนะคะตลอดเดือนเลยทุกเขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้โครงการนี้นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120ถึง140เลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในครัวเรือนนะส่วนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลงร้อยละ15ข้าวสารถุงละ110บาทนะคะลดลงร้อยละ39ค่ะน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะลดลงร้อยละ16รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้นะคะซึ่งบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของเข้าบ้านเน
1: า
2: ะไข่ไก่
1: ใช่ต้องติดบ้านนะ
2: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่ก็เปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะคือไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยก็คือไข่
1: ไว้ก่อน
2: ไข่ไว้ก่อนนะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกไปวันละ4รอบนะคะคือ10โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่นี่แหละจะมาตุนเป็นหลักเลยนะคะก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไปรษณีย์ไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะคะโดยคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นนะแต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะ แล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆมาเป็นแกนหลักในการที่จะส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งตรงเข้าถึงหน้าบ้านของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารสต็อกสินค้าแล้วก็ประสานงานกับรถพุ่มพวงโดยจะมีการนำระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่า pre-order มาใช้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าด้วยนะก็ดีนะคือจะได้รู้ไงว่าสินค้าไหนต้องการมากนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยเขาได้นำร่องเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งไปแล้วนะคะก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมไปรษณีย์อำเภออีก824แห่งคือถ้าเปิดครบแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณ946แห่งทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เฮาส์ของไปรษณีย์นะคะอย่างเช่นข้าวตาไพรนะแล้วก็น้ำดื่มตาไพรไพรคอฟฟี่ก็มีนะคะกาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีเดย์กระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
2: ค่ะเห็นพี่พลอยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้กันหน่อย
1: ค่ะ
2: นะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบนะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
1: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิปหรอ
2: ตั๋วทิปนะคะคือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติการหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อปุ๊บนะคะจากนั้นเนี่ยเมษายนปี69บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วแล้วก็เรียกเก็บเงินซ้ำอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันค่าภาษีอะไรก็ตามต่างๆนะคะพอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้พอทวงคืนเงินแล้วก็ผัดผ่อนอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องมาดูแลจัดการตรงนี้นะคะปกป้องเรื่องของประชาชนที่จะถูกหลอกนะจากทางออนไลน์ซึ่งทางด้านคุณสุภมาศก็บอกตอนนี้รับเรื่องแล้วนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะก็เชิญผู้บริโภคนะคะแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยเข้าพบเจ้าพนักงาน21พฤษภาคมนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยคืนเงินนะคะต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะทุกๆ7วันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหรือถ้าใครเจอเคสแบบนี้เหมือนกันในกรณีแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะคือพวกนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาถูกแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล
2: ่
1: อแล้วก็แรกๆก็คือเหมือนได้จริง
2: ได้จริง
1: มีคนได้ไปเที่ยวจริงตั๋วถูกจริงแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่พอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะบอกเนี่ยคือเอาก็ใช้สถานการณ์โลกเนี่ยอย่างราคาน้ำมันสถานการณ์ตะวันออกกลางเอามาบอกว่าเก็บตังค์เพ
2: ิ
1: ่มแล้วก็ไม่ได้ทางที่ดีค่ะผู้ฟังถ้าอยากไปเที่ยวได้จริงนะยังไงลองเช็คถ้าเกิดจะไปกับบริษัททัวร์หรือเงี้ยต้องเช็คบริษัทที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างดิฉันที่ไปเนี่ยดิฉันเลือกที่จะจองตรงกับสายการบินเลยน
2: ะ
1: โอเคอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่อาจจะก็แต่สบายใจ
2: ถูกต้อง
1: ว่าเออมันปลอดภัยมันแบบว่าเชื่อถือได้แล้วเราได้ไปจริง
2: ถูกเกินไปก็เสี่ยงนะ
1: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะจองทัวร์หรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเยอะหลอกบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิปเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากข่าวยามเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับดิฉันแล้วก็คุณรึกน
2: ะ
1: จะมาเสิร์ฟข่าวยามเช้านะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะหลายคนทักมาหายหน้าหายตาไปนานกลับมาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะได้เจอกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิทยาพรอุบลค่ะ
2: และดิฉันเป็นสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: คเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนโทนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้า

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
1: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่านสองจุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุแค่นี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมก.เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุม